0: ขอให้ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และใบเสร็จอย่าโอนเงินก่อนเห็นรายละเอียดครบถ้วนและต้องได้รับใบเสร็จหรือเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการหลีกเลี่ยงการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาให้โอนเฉพาะบัญชีบริษัทหรือบัญชีในนามผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วน1166และร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือworldwide.ocpb.go.th นอกจากนี้ยังสามารถร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดเช่นกันครับจบบทความประจำวันเรื่องซื้อทัวร์แบบไหนไม่โดนเทเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat.

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584 ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวตอนคาเฟ่ชุมชนสู่ตลาดผักของหมู่บ้านคุณผู้ฟังครับท่องยาหมู่คาเฟ่เป็นคาเฟ่เล็กๆในชุมชนบ้านทุ่งยาหมู่ตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับที่นี่ไม่ได้มีแค่บรรยากาศดีๆน่ารักสบายๆแต่ยังมีไอเดียที่เปลี่ยนพื้นที่หน้าร้านให้กลายเป็นร้านผักชุมชนให้ชาวบ้านนำผลผลิตมาวางขายจนกลายเป็นเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครครับคำว่าท่องยามูมาจากการออกเสียงในภาษาใต้จากทุ่งเป็นท่องส่วนยามูหรืออ่านว่ายาหมูเป็นภาษามลายูเป็นชื่อเรียกลูกชมพู่เล็กๆสีแดงจุดเริ่มต้นมาจากคุณโก้อัศพงษ์วงกระจ่างที่ชอบทั้งกาแฟการตกแต่งและวิถีชีวิตชุมชนโก้เริ่มจากการเปิดร้านเล็กๆหลังเลิกงานจากท้ายกระบะของพ่อจากนั้นค่อยๆขยับขยายมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคาเฟ่อย่างที่เห็นในปัจจุบันด้วยแนวคิดที่ง่ายๆว่าคนในชุมชนอยู่ได้ธุรกิจก็อยู่ได้ต้องพึ่งพากันจากคนที่ชอบปลูกผักอยู่แล้วโก้จึงลองเอาผักที่ปลูกมาวางหน้าร้านก่อนจะชวนชาวบ้านให้นำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคมาฝากขายโดยตั้งราคากันเองขายได้เท่าไหร่ก็รับไปเต็มๆโดยเขาจะทำหน้าที่จดเอาไว้ป้าคนนี้เอากล้วยมา4หวีป้าคนนี้เอามะละกอมา4ลูกเราก็จดไว้พอตอนเย็นขายได้เราก็มาเอาเงินกลับไปไม่น่าเชื่อว่าไอเดียดังกล่าวของคุณโก้จะช่วยให้ผักของชาวบ้านขายดีขึ้นเรียกว่าขายหมดทุกวันเมื่อเทียบกับแต่ก่อนที่วางขายกันเองที่หน้าบ้านแต่เหตุที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากโก้ไม่ได้ให้ชาวบ้านเอาผักมาวางขายเฉยๆแต่เขายังช่วยออกแบบตกแต่งร้านให้สวยงามเอาตะกร้ามาวางเรียงกันจากใส่ถุงหิ้วธรรมดาขายก็นำมามัดจัดแต่งให้ดูน่าซื้อสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นทำให้เวลามีลูกค้าผ่านมาทั้งจากข้างนอกชุมชนและภายในชุมชนเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าร้านกาแฟอยู่แล้วก็ได้มาอุดหนุนผักปลอดสารดีๆในราคาที่ย่อมยาวกลับไปรับประทานด้วยโดยเฉลี่ยวันหนึ่งหากมีผลผลิตมากพอจะมีชาวบ้านนำผักมาฝากวางหลายสิบครัวเรือนสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ต่ำกว่าหลักพันบาท
1: ปกติผมเป็นลูกหลานชาวเกษตรอยู่แล้วเพราะที่บ้านก็ทำเกษตรปลูกผักแล้วก็ผมก็เอามาตั้งวางขายก่อนแรกๆวางขายอาจจะไม่ได้มีมากคือเราไม่ได้เน้นปลูกขายเท่าไหร่เน้นว่าเหลือจากที่เราปลูกกินนะครับแล้วก็เอามาวางตั้งหน้าร้านของผมก็ไม่ได้ปลูกเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงเราได้ช่วยชาวบ้านในชุมชนด้วยครับเป็นคือเหมือนหน้าร้านเป็นตลาดให้กับชุมชนเลยครับทุ่งยามูเป็นคือเป็นเสน่ห์ของชุมชนอยู่แล้วคือเป็นเสน่ห์ในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงแล้วก็เป็นเกษตรสมัยใหม่ที่รู้จักแบบเอามาว่าตอนยุคสมัยอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาทำการตลาดให้มันดูทันสมัยขึ้นแต่เราก็ยังรักษาวิถีชุมชนเหมือนเดิม
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจากคาเฟ่เล็กๆจะกลายเป็นพื้นที่ที่เชื่อมทั้งคนธุรกิจและชุมชนเข้าไว้ด้วยกันสมกับความตั้งใจดีตั้งแต่แรกของคุณโก้ที่อยากให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ของชุมชนอย่างแท้จริงทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่ว่าจะมานั่งเล่นนั่งกินข้าวขายผักไปด้วยกันบางทีสิ่งที่ทำให้ธุรกิจอยู่ได้นานอาจไม่ใช่แค่การขายของเพียงอย่างเดียวแต่คือทำให้ทุกคนหรือคนในชุมชนรอบตัวอยู่ได้ไปพร้อมกัน

0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda
2: ya rabbi bi mustafa bi maqasidana wafir lana ma mada
3: ya wasi'al karami.
1: Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini ikuti ruangan pertemuan

0: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
1: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ
0: ดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
1: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริงๆ
1: ใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
0: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: สารคดีเชิงข่าวตอนปัญหายาเสพติดกับความหวังที่ไม่ดับสิ้นคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมและสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติดซึ่งแพทย์ระบุแนวโน้มอาการกำเริบซ้ำมักสัมพันธ์กับการกลับไปใช้สารอีกครั้งท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากการทดลองใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือกัญชาก่อนเกิดอาการหลงผิดหวาดระแวงนอนไม่หลับและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวบางรายอาการถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นนายแพทย์กิฟลันดอนล็อจิตแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้ฟังว่าสารกระตุ้นประสาทมีผลโดยตรงต่อสารสื่อประสาทในสมองหากใช้ต่อเนื่องหรือในปริมาณสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเภทหรืออาการทางจิตอื่นๆคุณหมอยังได้อธิบายพร้อมย้ำว่าการรักษาไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยาแต่ต้องบำบัดทั้งภาวะเสพติดและโรคจิตเวชควบคู่กัน
3: คือตัวยาเสพติดค่อนข้างมีผลยาเสพติดแต่ละตัวเนี่ยมีผลต่ออาการทางจิตที่แตกต่างกันครับตัวอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตในลักษณะจิตเภทก็คือหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงก้าวร้าวอย่างนี้น่าจะมากที่สุดในบรรดายาเสพติดทั้งหมดที่มีในบ้านเรานะครับ อัตราการเกิดอาการในลักษณะจิตเภทเนี่ยก็มีข้อมูลว่าประมาณเกือบ1ใน3ของคนที่ใช้ยาบ้าครับถ้าลองลงมาตัวกัญชาก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะกัญชาก็จะแนวโน้มที่จะเกิดอาการจิตเวชคล้ายๆจิตเภทเนี่ยน้อยลงหน่อยกระท่อมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็น้อยลงไปอีกดังนั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นยาบ้าเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวชค่อนข้างสูง
2: ปัญหายาเสพติดกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่การป้องกันในระดับโรงเรียนการเฝ้าระวังในชุมชนไปจนถึงการพัฒนาระบบบำบัดรักษาเพื่อให้เข้าถึงง่ายและต่อเนื่อง
3: พอเลือกยากเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการรักษายาเสพติดที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับคือการป้องกันป้องกันเนี่ยอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันได้นะครับนอกจากภาครัฐที่ลดซัพพลายลดจำนวนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเสียว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครอบครัวที่มีการรับฟังกันที่เข้มแข็งที่เข้าใจกันนะครับที่ไม่ด่าทอไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเด็กมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเด็กได้นะครับอันที่สองชุมชนที่มีการป้องกันที่ดีชุมชนที่มีกิจกรรมให้เด็กชุมชนที่มีการติดตามเด็กชุมชนที่มีการป้องกันพฤติกรรมเด็กชุมชนที่มีไม่ปล่อยปละละเลยเด็กให้ไปไหนมาไหนกลางคืนชุมชนเหล่านั้นก็ช่วยป้องกันยาเสพติดได้อันนี้ในแง่การป้องกัน
2: ถึงวันนี้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต้องมาร่วมบูรณาการกันกับผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่สำคัญต้องลดการตีตราที่มักทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการรักษาเพราะการรักษาคือโอกาสครั้งใหม่และความเข้าใจคือยาที่สำคัญไม่แพ้ยาเม็ดใดในโลก

คดีอุทธรุงหมายถึงคดีที่ลูกหลานฟ้องผู้บุปการีของตนเองนะคะคำว่าอุทธรุงตามพจนานุกรมหมายถึงผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุปการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้บุปการีของตนเองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้บุปการีของตนเองไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุปการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเหลนหรือห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้บุปการีนะคะผู้บุปการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการตีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1562เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคำว่าบุตรจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่1 นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่ 3. กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามมาตรา1562นี้ค่ะกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาแต่หากผู้นั้นหรือญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้บุปการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีอุทธรุงสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนหมายเลข1157ค่ะ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

ดวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: ลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่
2: ตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน

0: กฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: คณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนเหตุเพราะมีบางโครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันประชุมใหม่ในวันพรุ่งนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันแต่จะเลื่อนไปนานเท่าไหร่นั้นภายหลังนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดช่วงเวลาการจัดประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2มุ่งสร้างครูสมรรถนะสูงบรรจุเข้ารับราชการในพื้นที่ภูมิลำเนา
3: ร้อยเอกหญิงดารารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปี2569ถึง2582พร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตั้งเป้าหมายผลิตครูคุณภาพสูงกว่า 16,033 คนโดยจะเริ่มนับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี2574ถึง2582โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูกนิกาแก้วใสรายงาน
2: คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภา
4: การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
2: สหรัฐอาหรับเอมิเรตถูกกล่าวหาว่าฝึกทหารรับจ้างชาวโคลัมเบียเพื่อร่วมรบในสงครามกลางเมืองของประเทศซูดานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเมาซีเซกุลผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคแอฟริกาของ Human Rights Watch องค์การด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตฝึกทหารรับจ้างชาวโคลัมเบียที่ฐานทัพในภูมิภาคอันดาฟราทางตะวันตกของกรุงอาบูดาบีก่อนจะส่งไปร่วมรบกับกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วในสงครามกลางเมืองของซูดานซึ่งกองกำลังดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงรวมถึงก่ออาชญากรรมสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างไรก็ตามสหรัฐอาหรับเอมิเรตปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าทหารรับจ้างชาวโคลัมเบียมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทั่วซูดานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 59,000 รายรวมทั้งมีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศและผู้ลี้ภัยรวมกันมากกว่า12ล้านคนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: Inilah suara jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
6: Kementerian Kebudayaan Negara Thai dan Perancis memperkukuh kerjasama dalam industri kreatif sempena ulang tahun ke-170 hubungan diplomatik negara Thai dan Perancis. Menteri Kebudayaan Negara Thai iaitu Encik Sabita Thai Sen mengadakan pertemuan dengan Menteri Kebudayaan Perancis bagi membincangkan kerjasama budaya, industri kreatif dan juga ekonomi kreatif supaya mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Serta juga kedua-dua negara turut memperluaskan kerjasama dalam lima bidang utama, membangunkan industri budaya dan kreatif, industri filem, pertukaran seni persembahan, muzium serta warisan budaya dan jaringan bandar kreatif UNESCO. Kerjasama ini dijangkakan mengukuhkan hubungan jangka panjang serta meningkatkan peranan negara Thai di pentas budaya dunia. Sekian berita awal jam, saya Ridwan bin Arung, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: วันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออรัสเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วบวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออรัสเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วบวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออรัสได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโน่ใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
2: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

0: รู้ไหมครับการจมน้ำป้องกันได้แค่จำหลักง่ายๆตามช่วงวัยมาดูกันเลย
1: วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีป้องกันการจมน้ำกันครับ3คำจำขึ้นใจน้องแก้มหยุดก่อนเด็กเล็กต้องจำไว้ว่าอย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้ม
0: สำหรับเด็กเล็กจำให้แม่นอย่าใกล้แหล่งน้ำคนเดียวอย่าเก็บของเล่นที่ตกน้ำและอย่าก้มลงไปในโอ่งหรือถังเด็ดขาดครับ
2: สำคัญผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: วัยเรียนซุกซนเห็นเพื่อนตกน้ำห้ามกระโดดลงไปช่วยนะให้ใช้กลอมกิ่งไม้หรือของยาวๆให้เพื่อนจับครับช่วยด้วย
1: ห้ามโดดลงไปช่วยเด็ดขาดให้ใช้หลักตะโกนโยนยื่นครับ
0: โยนแล้ว
1: ผู้ใหญ่ก็ต้องเป๊ะท่องไว้เลยชูชีพกดงดดื่มนะทุกคนสวมชูชีพทุกครั้งงดดื่มสุราก่อนลงน้ำนะครับ
3: ป้องกันไว้ก่อนปลอดภัยกว่ากรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

0: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้ในปัจจุบันนะครับอาชญากรรมอันดับหนึ่งนะครับตามสถิติของสำนักงานหน่วยชาติคืออาชญากรรมออนไลน์
1: มันระบาดหนักมากนะฮะยิ่งกว่ายุงอีกนะฮะ
2: มีความรู้แค่ไหนระดับการศึกษาแค่ไหนหรือว่าจะอายุแค่ไหน
1: ทุกสถานะไม่ว่าคุณจะเป็นใครโดนหมดทุกคนนะ
3: คือเราต้องมีสติค่ะจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่เราจะป้องกันตัวเราจากมิจฉาชีพ
4: ได้ให้นึกเสมอว่าโอนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปตามแล้วจะได้กลับเลยแน่นอน
1: ทางที่ดีนะครับอย่ารับสายคนแปลกหน้าครับต้องคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอนนะฮะ
5: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษาก่อน
0: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้งนะครับ
6: คิดก่อนโอนนะคะเพราะว่าถ้าโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอน
4: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
7: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
3: คิดก่อนโอนโดนแล้วจะไม่ได้คืน
2: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
8: คิดก่อนโอนนะโดนแล้วไม่ได้คืนแน่
9: คิดก่อนโอนค่ะเพราะโดนแล้วไม่ได้คืนค่ะ
10: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้ง
11: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษานะคะ
2: เพราะรีบโอนโจรยิ้มครับ
1: รีบโอนโจรยิ้มนะครับ
4: รีบโอนโจรยิ้มค่ะ
5: ถ้ารีบโอนเนี่ยโจรยิ้มแน่นอน
3: รีบโอนโจรจะยิ้มนะครับ
10: รีบโอนโจรยิ้มนะครับ
11: รีบโอนโจรยิ้มค่ะ
9: รีบโอนโจรยิ้มค่ะ
6: รีบโอนโจรยิ้มค่ะ
12: รีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
7: รีบโอนโจรยิ้มนะคะ
0: รีบโอนโจรยิ้มครับ

0: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

0: ู้ชมได้ติดตามกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร
1: ์ทีมงานเราจะต่อให้ในวันต่อๆไปนะ
2: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัดกำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพรางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริง

0: ผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กรมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัดกำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสเน้นคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพราง
2: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อกำชับให้สำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนเขตและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตการจดทะเบียนสมรสเพื่อป้องกันขบวนการมิจฉาชีพข้ามชาติใช้ช่องว่างจากการจดทะเบียนสมรสอำพรางเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามกฎหมายประกอบกับกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนสมรสของบางสำนักทะเบียนที่อาจไม่เป็นตามระเบียบกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรโดยกำหนดแนวทางคัดกรองและตรวจสอบบุคคลกลุ่มเสี่ยงอย่างละเอียดต้องความเข้มงวดในการพิจารณาทุกขั้นตอนหากนายทะเบียนตรวจพบพฤติการที่เชื่อได้ว่าเป็นการสมรสอำพรางให้ใช้ดุลยพินิจสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนสมรสได้ทันทีชนัญชิดาแสงทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครูจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพร้อมระบุสถานศึกษาต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ
3: นายปฏิยพัฒน์กิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของคุณครูฟาติมะยางุครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกโดยเฉพาะในบริเวณสถานศึกษาซึ่งทุกฝ่ายควรร่วมกันปกป้องให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการยังคงให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาโดยหลังจากนี้จะมีการกำชับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกพร้อมทั้งจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเตรียมเสนอ3มาตรการเร่งด่วนต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรในฤดูการผลิตนาปี
4: นายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ชาวนาไทยเกือบทุกจังหวัดได้เริ่มการปลูกข้าวนาปีแล้วซึ่งในฤดูการผลิตนี้เกษตรกรต้องเผชิญกับความเดือดร้อนตั้งแต่ต้นฤดูกาลเนื่องจากต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งราคาน้ำมันสารกำจัดศัตรูพืชและราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าเท่าตัวโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ปรับขึ้นไปถึง 1,500 บาทต่อกระสอบซึ่งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้สมาคมจะเสนอที่ประชุมให้พิจารณา3มาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยมาตรการเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568/69 กว่า 230,000 รายรวมไปถึงมาตรการเสนอขอเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปลังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทต่อไร่รับไม่เกิน20ไร่และอีกมาตรการคือการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายคาดว่ามาตรการต่างๆจะได้รับความเห็นชอบเพื่อให้ชาวนาไทยสามารถยืนหยัดและทำการเพาะปลูกได้ต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: Dengar berita polisi kerajaan.
7: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
8: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
7: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, Uka Masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 Jam.
9: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
10: Sawatho Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatnya 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: พลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยผู้บริโภคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
2: ่
1: ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.และตำรวจสอบสวนกลางในการแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สคบ.ทำงานทั้งเชิงรับในการรับเรื่องร้องเรียนให้รวดเร็วและเชิงรุกในการสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันสิทธิ์ของตนเองด้านพลตำรวจตีสารุตแสงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันความพร้อมของกองบังคับการปคบ.ในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มกำลัง

0: ำลังเพื่อปราบปรามผู้กระทำผิดและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเข้มงวดที่สุดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9 ในกลุ่ม129สาขาตามทักษะเฉพาะค่าสรุปชัดใน90วันพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ครั้งที่5ทับ2569ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ129สาขาได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9 เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับทุกสาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันทั้งนี้ยังคงมีหลายปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจังหวัดชุมพรบูรณาการตรวจเข้มแรงงานประมงกลางอ่าวไทยยกระดับการป้องกันค้ามนุษย์สร้างความเชื่อมั่นระดับสากล
2: นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้นำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจในอ่าวไทยณบริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรจากการสุ่มตรวจเรือประมงขณะปฏิบัติงานในอ่าวไทยจำนวน8ลำพบแรงงานรวมทั้งสิ้น250คนแบ่งเป็นแรงงานไทย53คนแรงงานเมียนมา195คนแรงงานกัมพูชา2คนผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามพรบคุ้มครองแรงงานพรบความปลอดภัยและพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือการปฏิบัติที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์แต่อย่างใดชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: Inilah suara jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
5: Kerajaan arah Kementerian Kesihatan pantau penularan penyakit Ebola dengan rapi selepas WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sebagai kecemasan kesihatan antarabangsa. Namun setakat ini negara Thai masih belum menemui sebarang kes penularan dan juga rakyat diminta supaya tidak panik. Ebola ialah penyakit virus berbahaya yang merebak melalui darah dan cecair badan pesakit seperti air liur, muntah dan juga najis, terutamanya melalui sentuhan rapat dengan pesakit ataupun mayat mangsa. Penyakit ini tidak merebak mudah melalui udara seperti COVID-19 ataupun campak. Gejala awal termasuk demam tinggi, lemah badan, sakit otot, loya dan juga muntah, manakala sesetengahnya pesakit boleh mengalami pendarahan. Sekian berita awal jam, saya Ridwan bin Arung, pembaca berita.
4: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
6: Dengar berita polisi kerajaan.
7: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
8: Petani teguh, pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
7: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
9: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.
10: Sawatot Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: ออกรถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
2: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
5: Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu sejak masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkataan Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala. OK.

0: Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatan 24 je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jalak, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Sawatho Jalak Radio untuk anda.
3: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: กระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้เน้นสร้างสมดุลปกป้องเด็กๆควบคู่พัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI
14: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์และระยะเวลาการอยู่กับหน้าจอหรือสกรีนไทม์ของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนหลังข้อมูลทางวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกสะท้อนตรงกันว่าการเสพคอนเทนต์รูปแบบคลิปวิดีโอสั้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อสมาธิการจดจ่อและพัฒนาการทางสมองของเด็กโดยเฉพาะในวัยที่สมองยังไม่พัฒนาเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความท้าทายร่วมกันในยุคดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากหลายประเทศและกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมแบ่งเป็น4ระยะโดยหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเชิญทางแพทย์นักวิชาการครูผู้ปกครองและตัวแทนเยาวชนมาร่วมกันออกแบบแนวทางที่เหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานเมตาติดตามต้นทางเผยแพร่คลิปอนาจารบนโซเชียลมีเดียพบมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสแนบลิงก์พนันออนไลน์และเว็บดูดข้อมูลพร้อมเตือนประชาชนหยุดแชร์คลิปดังกล่าวมิฉะนั้นจะเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร
15: ์พลตำรวจตรีชัดปัฐการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าตำรวจไซเบอร์เริ่มตรวจสอบกรณีคลิปอนาจารที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมที่ผ่าน

0: โดยประสานกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อส่งข้อมูลให้บริษัท Meta Platform ดำเนินการตรวจสอบและลบเนื้อหาเนื่องจากเข้าข่ายละเมิดมาตรฐานชุมชนโดยเฉพาะเนื้อหาลามกอนาจารเบื้องต้นเชื่อว่าต้นทางคลิปอยู่ต่างประเทศและพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสคลิปดังกล่าวสร้างเว็บไซต์ปลอมแนบลิงก์ดูดข้อมูลส่วนบุคคลหรือชักชวนเล่นพนันออนไลน์จึงเชื่อว่าการเผยแพร่คลิปอาจเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าผู้ที่แชร์หรือส่งต่อคลิปดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีเป้าหมายหลักคือการติดตามตัวผู้โพสต์ต้นทางและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่เพื่อพิสูจน์เจตนาและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดไม่ได้มุ่งดำเนินคดีกับประชาชนทั่วไปที่แชร์โดยไม่รู้เท่าถึงการแต่ขอให้ประชาชนหยุดส่งต่อเนื้อหาลักษณะดังกล่าวทันทีเพื่อป้องกันความผิดทางกฎหมายดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี
2: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วง 2-3 วันนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตและสตูลเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอกุระบุรีกระปงตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองกระบุรีสะเปอร์ละอุ่นสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอเมืองเขาพนมคลองท่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระทู้ถลางจังหวัดภูเก็ตและตำบลควนกาหลงทุ่งว่ามะนังจังหวัดสตูลเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาค่ะ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: Dengar berita polisi kerajaan.
5: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
6: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
7: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
8: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
9: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
10: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
11: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: สารคดีเชิงข่าวตอนปัญหายาเสพติดกับความหวังที่ไม่ดับสิ้นคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมและสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติดซึ่งแพทย์ระบุแนวโน้มอาการกำเริบซ้ำมักสัมพันธ์กับการกลับไปใช้สารอีกครั้งท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากการทดลองใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือกัญชาก่อนเกิดอาการหลงผิดหวาดระแวงนอนไม่หลับและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวบางรายอาการถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นนายแพทย์กิฟลันดอนล็อจิตแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้ฟังว่าสารกระตุ้นประสาทมีผลโดยตรงต่อสารสื่อประสาทในสมองหากใช้ต่อเนื่องหรือในปริมาณสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเภทหรืออาการทางจิตอื่นๆคุณหมอยังได้อธิบายพร้อมย้ำว่าการรักษาไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยาแต่ต้องบำบัดทั้งภาวะเสพติดและโรคจิตเวชควบคู่กัน
1: คือตัวยาเสพติดค่อนข้างมีผลยาเสพติดแต่ละตัวเนี่ยมีผลต่ออาการทางจิตที่แตกต่างกันครับตัวอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตในลักษณะจิตเภทก็คือหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงก้าวร้าวอย่างนี้น่าจะมากที่สุดในบรรดายาเสพติดทั้งหมดที่มีในบ้านเรานะครับอัตราการเกิดอาการในลักษณะจิตเภทเนี่ยก็มีข้อมูลว่าประมาณเกือบ1ใน3ของคนที่ใช้ยาบ้านะครับถ้าลองลงมาตัวกัญชาก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะกัญชาก็จะแนวโน้มที่จะเกิดอาการจิตเวชคล้ายๆจิตเภทเนี่ยน้อยลงหน่อยกระท่อมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็น้อยลงไปฉะนั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นยาบ้าเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวชค่อนข้างสูง
0: ปัญหายาเสพติดกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่การป้องกันในระดับโรงเรียนการเฝ้าระวังในชุมชนไปจนถึงการพัฒนาระบบบำบัดรักษาเพื่อให้เข้าถึงง่ายและต่อเนื่อง
1: พอเลือกยากเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการรักษายาเสพติดที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับคือการป้องกันป้องกันเนี่ยอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันได้นะครับนอกจากภาครัฐที่ลดซัพพลายลดจำนวนที่เข้ามานี่แหละครับเราเชื่อว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครอบครัวที่มีการรับฟังกันที่เข้มแข็งที่เข้าใจกันนะครับที่ไม่ด่าทอไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเด็กได้นะครับอันที่สองชุมชนที่มีการป้องกันที่ดีชุมชนที่มีกิจกรรมให้เด็กชุมชนที่มีการติดตามเด็กชุมชนที่มีการป้องกันพฤติกรรมเด็กชุมชนที่มีไม่ปล่อยปละละเลยเด็กให้ไปไหนมาไหนกลางคืนชุมชนเหล่านั้นก็ช่วยป้องกันยาเสพติดได้อันนี้ในแง่การป้องกัน
0: ถึงวันนี้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต้องมาร่วมบูรณาการกันกับผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่สำคัญต้องลดการตีตราที่มักทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการรักษาเพราะการรักษาคือโอกาสครั้งใหม่และความเข้าใจคือยาที่สำคัญไม่แพ้ยาเม็ดใดในโลก

0: รู้ไหมครับการจมน้ำป้องกันได้แค่จำหลักง่ายๆตามช่วงวัยมาดูกันเลย
1: วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีป้องกันการจมน้ำกันครับ3คำจำขึ้นใจน้องแก้มหยุดก่อนเด็กเล็กต้องจำไว้ว่าอย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้ม
0: สำหรับเด็กเล็กจำให้แม่นอย่าใกล้แหล่งน้ำคนเดียวอย่าเก็บของเล่นที่ตกน้ำและอย่าก้มลงไปในโอ่งหรือถังเด็ดขาดครับ
2: สำคัญผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: วัยเรียนซุกซนเห็นเพื่อนตกน้ำห้ามกระโดดลงไปช่วยนะให้ใช้คลองกิ่งไม้หรือของยาวๆให้เพื่อนจับครับช่วยด้วย
1: ห้ามโดดลงไปช่วยเด็ดขาดให้ใช้หลักตะโกนโยนยื่นครับ
0: โยนแล้ว
1: ผู้ใหญ่ก็ต้องเป๊ะห้องไว้เลยชูชีพกดงดดื่มนะทุกคนสวมชูชีพทุกครั้งงดดื่มสุราก่อนลงน้ำนะครับ
3: ป้องกันไว้ก่อนปลอดภัยกว่ากรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

0: ที่นี่สวทยะลา FM 92 95และ 94.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์โปรดเตรียมเคารพธงชาติธงชาติไทยและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Bendera dan lagu kebangsaan adalah lambang kemegahan negara Thai sama-samalah kita menghormatinya

0: ดวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโน่ใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: สวทจาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 J.Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584 ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
1: ข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันมีเป้าหมายเพื่อเปิดประตูการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมนี้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นฐานสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเดินครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานเรามีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
4: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
3: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นมือเปิดทางยุทธศาสตร์ภายใต้ปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: นายกรัฐมนตรียังเชื่อมั่นคำชี้แจงพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญยืนยันทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เพื่อสร้างคะแนนนิยม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายปกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทของ5หน่วยงานให้ตรวจสอบว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้ตามสนีผู้กล่าวอ้างว่าเพราะต้องการหาเสียงหรือเพิ่มความนิยมแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาทจะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงเพื่อกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะไม่ก้าวล่วงถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าได้ทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญและยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่

0: ำเภอสีคิ้วและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวแต่ไม่ยกเลิกสัญญาเพราะการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากแล้ว
1: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครนถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14มกราคมและโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 ถนนพระรามที่2เมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาว่าสาเหตุหลักของทั้ง2เหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังเสียหายแต่เกิดจากความล้มเหลวของระบบควบคุมความปลอดภัยในการทำงานซึ่งกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกโครงการหยุดงานเพื่อตรวจสอบเอกสารและการทำงานให้ปลอดภัยพร้อมบังคับให้เพิ่มการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเรียลไทม์กล้องวงจรปิดและต้องมีวิศวกรวิชาชีพควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนให้กลับมาทำงานส่วนเรื่องการทำสมุดพกขึ้นบัญชีผู้รับเหมานั้นขณะนี้ยังต้องรอระเบียบความชัดเจนจากกรมบัญชีกลาง
2: หลังจากนี้ทางกระทรวงก็ได้กำชับไปว่าหากโครงการก่อสร้างที่จะต้องใช้ลอนเชอร์จะต้องมีวิศวกรวิชาชีพมากำกับจะต้องมีระบบเซ็นเซอร์ที่จะต้องดูความเคลื่อนไหวของลอนเชอร์แบบเรียลไทม์นะครับต้องมีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อให้เห็นหน้างานจริงเพราะในระบบที่เราจะต้องเอามากำกับของหน่วยงานที่ทำการใช้ลอนเชอร์หลังจากนี้จะมีความเข้มงวดครับ
1: ขณะที่นายปิยพงษ์จีวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่าคณะกรรมการของกรมทางหลวงกำลังเร่งทดสอบทางวิศวกรรมเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงลึกภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อส่งมอบหลักฐานใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาและเอาผิดทางวิชาชีพรวมถึงทางวินัยรวมทั้งตัดสินใจที่จะไม่บอกเลิกสัญญาเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าไปแล้วถึง88%การยกเลิกสัญญาจะทำให้โครงการหยุดชะงักยาวนานเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องการรับประกันผลงานด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าขณะนี้ได้อนุญาตให้ผู้รับจ้างกลับเข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อได้แล้วในทุกโครงการหลังจากสั่งหยุดงานไปเกือบ90วันเนื่องจากที่ปรึกษาควบคุมงานได้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วประกอบกับภาพรวมผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วถึง199ขณะที่การเยียวยาความเสียหายจะได้รับการชดเชยผ่านกรอบวงเงินประกันสัญญาของผู้รับจ้างทั้งหมดปฏิพลสัทธาพรหมารายงาน
0: บอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานร้อยละ 2.9 ใน129สาขาและทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ตามทักษะเฉพาะคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน90วัน
3: ท่านตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วน 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน129สาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งอัตราค่าจ้างจริงในตลาดแรงงานของแต่ละสาขาช่วงเวลาการสำรวจข้อมูลค่าจ้างและทักษะสำคัญเฉพาะของแต่ละวิชาชีพโดยทุกฝ่ายเห็นพ้องให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวกลับไปคำนวณใหม่ซึ่งเชื่อว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะปรับเพิ่มขึ้นทุกสาขาแต่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มในอัตราเดียวกันทั้งหมดโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและสามารถทยอยเสนอผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมตามรอบการประชุมประจำเดือนพร้อมยอมรับว่าหลายใจยังคงมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างงานและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
4: 3ข้อหลังเนี่ยจะเป็นข้อที่ทางที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและทางฝ่ายกระทรวงแรงงานนั้นเห็นพ้องว่าให้อนุได้กลับไปนำหลักการเหล่านี้มาคำนวณใหม่เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับเชื่อว่าเพิ่มขึ้นทุกรายการไม่ได้ลดลงแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นข้อดี
3: ส่วนแนวโน้มการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันว่าจะมีการหารืออย่างแน่นอนตามกรอบระยะเวลาปกติในช่วงปลายปีโดยระหว่างนี้ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินธุรกิจรวมถึงอาจมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมชลประทานทยอยปรับลดระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
5: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศพบปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนยังคงไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหลังได้รับอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,095 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่กระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะนี้ทั้งนี้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนบริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์รูปแบบขั้นบันไดจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อชะลอปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่โดยเขื่อนภูมิพลจะปรับลดการระบายน้ำจากวันละ25ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ15ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดจากวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ12ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดรวมทั้งเน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรับมือฤดูฝนปีนี้ควบคู่มาตรการดูแลหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
6: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี2569โดยจัดทำแผนประจำปีเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างเต็มกำลังมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงบูรณาการแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพร้อมระบุว่าความท้าทายในปีนี้คือในวันที่28มิถุนายน2569จะมีการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝนที่อาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ได้จึงได้จัดการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นพิเศษ
7: เราก็จะมาดูเรื่องของระบบต่างๆระบบระบายน้ำระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถใช้ได้รวมถึงต้องมีการบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในของเทพมคอนและหน่วยงานภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานการไฟฟ้านครหลวงเป็นต้น
6: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,629 หน่วยจึงได้เน้นย้ำและกำชับให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งต่างๆโดยเฉพาะหน่วยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดเสี่ยงเพื่อวางแผนปรับปรุงพื้นที่เตรียมระบบระบายน้ำและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รองรับไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม
8: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าการเตรียมความพร้อมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้พร้อมมุ่งเน้นการอบรมและคัดเลือกกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่โดยในส่วนของเมืองพัทยาจะคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมเข้าอบรมอย่างเข้มข้นขณะที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากกว่า 6,000 หน่วยจะเน้นไปที่ประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถกำกับดูแลการทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับทางนี้กกต.ขอเชิญชวนภาคประชาชนและพรรคการเมืองร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องสามารถทักท้วงเพื่อให้มีการบันทึกเหตุการณ์และตรวจสอบทันทีสำหรับภาพรวมการแข่งขันเลขาธิการกกต.ระบุว่าไม่มีความหนักใจเรื่องการกระทำผิดกฎหมายรุนแรงแต่อาจมีการทำผิดบ้างในลักษณะของ การใช้คำพูดซึ่งกกต.จะส่งเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัดปักติดประดับสินรายงาน
0: รัฐบาลเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ออกไปก่อนเพื่อให้สามารถพิจารณาโครงการที่เสนอจำนวนมากได้อย่างรอบคอบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันซึ่งจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
9: ก็เลื่อนไปเพราะว่าตอนนี้เราศึกษาในหลายๆเรื่องไม่ทันนะฮะก็คิดว่าเมื่อท่านนายกกลับมาก็จะนำเรียนท่านนายกคือได้หารือทางสำนักงบกับสภาพัฒน์ขอเลื่อนแต่ว่าเลื่อนระยะเวลานานเท่าไหร่ขอหารือท่านนายกตอนที่ท่านกลับมาก่อนครับ
0: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่านายพิพัฒน์ได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เนื่องจากการประชุมมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดจึงจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการประชุมออกไปประมาณ1เดือนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2เพื่อสร้างครูสมรรถนะสูงเข้ารับราชการตามภูมิลำเนาช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
10: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่รวมทั้งผลิตครูให้มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คนโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มประจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูและจะต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีนับจากวันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการกนิกาแก้วใสรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: การประชุม APEC Women ประจำปี2569ปีนี้หลายประเทศให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่มากขึ้นเวที APEC Women ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศสมาชิก APEC ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษารวมถึงการผลักดันผู้หญิงสู่ตำแหน่งผู้นำมากยิ่งขึ้นสำหรับประเด็นปีนี้ประเด็นสำคัญยังเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงหรือ inclusive growth โดยมองว่าผู้หญิงไม่ใช่เพียงผู้มีส่วนร่วมแต่คือกำลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศยังร่วมกันผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจ ให้ผู้หญิงรุ่นใหม่โดยเฉพาะการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ธุรกิจดิจิตอลและการพัฒนาทักษะแห่งโอกาสเพื่อให้ผู้หญิงสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในเวทีโลกเรียกได้ว่า APEC Women ปีนี้ไม่ใช่เพียงเวทีของผู้หญิงเท่านั้นแต่คือเวทีแห่งอนาคตที่กำลังสะท้อนว่าพลังของผู้หญิงคือพลังในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม
13: ่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันพร้อมอ้างว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความปรารถนาที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำการที่อิหร่านยังคงปิดช่องแคบแห่งนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันภัยคุกคามของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐม และสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
18: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
19: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
18: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
19: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
18: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
20: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
21: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: พลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
2: ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบ

0: ียงสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคู่นากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัพพทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธนิติดิสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันดีวงศ์ประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรธรรมโกวิทณวัดโคกเหมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ที่ประชุมคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธทั่วโลกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นพ้องส่งเสริมการนำหลักธรรมไปสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกและรับมือภัยจากปัญญาประดิษฐ์
2: พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเป็นประธานเปิดการประชุมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นณหอประชุมใหญ่หลิงซานฟานกงริมทะเลสาบไทหูเมืองอูซีมณฑลเจียงซูโดยมีผู้นำสงฆ์ผู้นำชาวพุทธและนักวิชาการกว่า 3,000 รูปคนจากทั่วโลกเข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งสะท้อนบทบาทใหม่ของพระพุทธศาสนาในฐานะกลไกทางปัญญาและจริยธรรมเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตโลกในศตวรรษที่21โดยที่ประชุมได้หารือถึงการขับเคลื่อนพุทธปัญญาเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ร่วมสมัยของมนุษยชาติท่ามกลางความท้าทายจากภาวะ

0: โลกเดือดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจวิกฤตสุขภาพจิตและการรุกคืบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างสังคมโลกอย่างรวดเร็วโดยเสนอให้ยกระดับพระพุทธศาสนาจากมิติการปฏิบัติส่วนบุคคลสู่การเป็นพลังของนโยบายโลกรองรับวิกฤตการเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยเสนอให้นำหลักอริยมรรคมีองค์8มาใช้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณของประชากรโลกและรับมือกับภัย AI โดยนำหลักมนิธานพระโพธิสัตว์มาเป็นหลักในการออกแบบ AI เพื่อให้เทคโนโลยีทำหน้าที่ลดทุกข์เพิ่มเมตตาและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่27พฤษภาคมคณะผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกจะเดินทางต่อมายังศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครในวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการประกาศเจตนารมณ์ด้านสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงรวม2ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอได้แก่ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกระสาบที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรวุฒิพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพศและร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกระสาบที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพศโดยร่างกฎกระทรวงทั้ง2ฉบับกำหนดจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่25พฤศจิกายนพศ2568กำหนดจัดทำเหรียญ3ชนิดได้แก่เหรียญกระสาบทองคำชนิดราคา 30,000 บาทประเภทขัดเงาเหรียญกระสาบเงินชนิดราคา 1,000 บาทประเภทขัดเงาและเหรียญกระสาบโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา 20 บาทประเภทธรรมดาขณะที่วาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ. 2568กำหนดจัดทำเหรียญกระสาบเฉพาะชนิดโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทประเภทธรรมดาทั้งนี้เหรียญดังกล่าวใช้งบประมาณจัดเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกระสาบทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของประจำปีงบประมาณ2569ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบในหลักการโดยจะตรวจพิจารณาร่างให้สอดคล้องตามกฎหมายต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอของเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่ให้ยกเลิกองคมนตรีกระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3: พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4: เกี่ยวกับเรื่องที่นายปิยบุตรแสงกนกุลที่มีฐานะเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้เผยแพร่บทความเชิงข้อเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างเกี่ยวกับเรื่องการบริการปรับปรุงรัฐธรรมนูญหมวด2ว่าด้วยมหากษัตริย์โดยเสนอให้ยกเลิกคณะองคมนตรีนั้นในการนี้ผมเป็นมตโตยนาธิบดีซึ่งเป็นประธานกรรมธิการวิสามัญเกี่ยวกับเรื่องพิทักษ์กระเทือนทุนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความรู้สึกว่าในนามคณะเนี้ยเราขอประจักษ์จุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการแถลงข่าวหรือการเสนอข้อความของนายปิยบุตรนะแสงกนกุลเนี่ยอย่างยิ่งเพราะว่ามันขัดกับการดำเนินการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ประมุขซึ่งอันเนี้ยมันแล้วก็ผิดกับประเพณีกับประคองประเทศไทยในระบอบดังกล่าวด้วย
3: ด้านพลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมการวิสามัญกล่าวว่ารัฐธรรมนูญมาตรา10บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งคณะองคมนตรีและมาตรา11กำหนดให้การแต่งตั้งหรือพ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยขณะที่มาตรา12กำหนดคุณสมบัติและข้อห้ามขององคมนตรีพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศพร้อมเห็นว่าพฤติการดังกล่าวมีลักษณะเชื่อมโยงกับกรณีการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของอดีตพรรคก้าวไกลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยว่าเข้าข่ายบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมระบุว่าคณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อบุคคลและพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานหน่วยงานและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องและคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่1เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
5: ้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามอาการของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่เข้ารับการพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมสอบถามอาการและมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน17นายรวมถึงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน4นายณหอผู้ป่วย 13/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาและเยี่ยมกำลังพลที่ยังรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตจำนวน1นายณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชั้น7ทั้งนี้กองทัพบกยังคงเดินหน้าดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะกำลังพลที่ยังคงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยมีนโยบายให้หน่วยรักษาพยาบาลดำเนินการดูแลรักษาอาการของกำลังพลอย่างเต็มความสามารถควบคู่การดูแลด้านสิทธิสวัสดิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้กำลังพลสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนให้ผู้บังคับหน่วยดูแลครอบครัวของกำลังพลที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าประเทศผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นและต้องกักกันตัว21วันแม้ไม่มีอาการป่วย
6: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3/2569โดยกล่าวว่าภายหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์มาดิบูเกียวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดหลักในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัยสะสม867รายเสียชีวิต214รายและแพร่ระบาดข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว5รายเสียชีวิต1รายแม้ประเทศไทยยังไม่เคยพบผู้ป่วยอีโบลาแต่มีความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้2ประเทศดังกล่าวเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรคซึ่งที่ประชุมวันนี้เห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคทั้ง2ประเทศโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้ที่มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิ ยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: รออะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่าสหรัฐยังคงพร้อมทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า4ปีหลังรัสเซียประกาศแผนโจมตีกรุงเคียฟรอบใหม่รวมทั้งโจมตีศูนย์บัญชาการทางทหารอย่างเป็นระบบพร้อมประกาศเตือนชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่การทูตของประเทศต่างๆให้เดินทางออกจากกรุงเคียฟโดยเร็วที่สุดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนโจมตีวิทยาลัยอาชีวศึกษาในแคว้นลูฮันซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21รายก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพเปิดปฏิบัติการตอบโต้ยูเครนอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกซึ่งรัสเซียระบุว่าสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการคลังจีนที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก160ล้านหยวนหรือประมาณ767ล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนเช่นมณฑลอานฮุยมณฑลหูหนานมณฑลกุ้ยโจและนครฉงชิ่งเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังจีนยังเปิดเผยว่างบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ในเมืองหลิวโจเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและทำให้อาคาร13แห่งพังถล่มสำนักข่าว AFP รายงานว่าบรรดาประเทศในยุโรปกำลังเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติจากปรากฏการณ์โดมความร้อนซึ่งเกิดจากมวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือถูกกักไว้ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกซึ่งจะเสมือนฝาครอบขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไว้ส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วยุโรปสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลอย่างมากโดยอังกฤษสามารถบันทึกสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนพฤษภาคมสูงเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 34.8 องศาเซลเซียสด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของสเปนประกาศเตือนว่าอุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึง38องศาเซลเซียสในช่วงปลายสัปดาห์นี้ขณะที่แควลัสซิโอของอิตาลีออกมาตรการระงับการทำงานกลางแจ้งช่วงเวลา 12:30 นถึง 16:00 นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากคลื่นความร้อนทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ระบุว่ากิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันทำให้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยทวีปยุโรปถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันมวยสากลนานาชาติรายการ Eindhoven Box Cup 2026 European Boxing Go Tournament ที่เมือง Eindhoven ประเทศเนเธอร์แลนด์ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนกาเบรียล่าเวียร์ไฮฟ์นักชกเจ้าถิ่นไป 3-2 คว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์ได้อีกด้วยโปรแกรมต่อไปทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึก World Boxing Cup China 2026ณเมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่15-20มิถุนายนนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสบการณ์ในระดับนานาชาติก่อนทำศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นศึกแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์พ่ายให้กับฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม22-20 23-25 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรก นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยจำนวน5ล้านบาทและสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยจำนวน3ล้านบาทตามนโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจโดยมีนายพัทรพีจันทองสุขเลขาธิการสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและพลเอกรณชัยมัญชุสุนทรกุลนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเข้ารับมอบเงินสนับสนุนณหอประชุม0301ชั้น4อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษกทพ.นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากทพ.มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬาไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลโดยเฉพาะกีฬายิงเป้าบินและกีฬาเทคบอลที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกทั้งยังเป็นกีฬาความหวังที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ทัพนักกีฬายิงเป้าบินคว้ามาได้ถึง3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนกีฬาเทคบอลคว้าได้5เหรียญทองและล่าสุดยังสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการคว้า3เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ครั้งที่6อีกด้วยโดยกทพ.เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของกีฬาทั้ง2ชนิดจึงได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น8ล้านบาทเป็นการให้การสนับสนุนต่อเนื่องระยะเวลา4ปีเพื่อให้สมาคมสามารถพัฒนานักกีฬาเลือดใหม่และส่งเสริมนักกีฬาทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสโมสรพลังการ FC น้องใหม่ในศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮันซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าพร้อมเปิดตัวทีมงานสตาฟโค้ชชุดใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพานุพงษ์วงษาอดีตกองหลังทีมชาติไทยที่จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมด้านนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกูลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สมาคมมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่โดยการดึงตัวพักฮังซอเข้ามารับงานนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชุดใหญ
11: ่ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกให้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรอ่ะก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
1: นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยและนายมานิตวัฒนสารประธานจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีกร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพรายการบาสเกตบอลไทยลีก2026โดยการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีกในปีนี้จะมีทีมชั้นนำของประเทศ10ทีมนำโดยไฮเทคบาสเกตบอลคลับแชมป์เก่าและสโมสรคริปโตโคบลาเชียงรายรองแชมป์เก่าร่วมชิงชัยในรอบแรกของเลกแรกแข่งแบบพบกันหมดเพื่อคัดให้เหลือ6ทีมสุดท้ายแข่งต่อในเลกที่2ก่อนจะนำ4ทีมสุดท้ายที่มีผลงานดีที่สุดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในระบบเพย์ออฟชนะ2ใน3เกมซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง8สิงหาคมนี้ผานิตคาดนาครายงาน
7: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
10: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะธิตะสีโล
13: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตน เกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: 4 มิถุนายน2569นี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังและรับชมการถ่ายทอดเสียงและการถ่ายทอดสดการหมุนวงล้อออกสลากกาชาดร่วมลุ้นรางวัลใหญ่กับรถยนต์ Honda City Hatchback รุ่น S-Class สีเทาโซนิคจำนวน1รางวัลและรถยนต์ Toyota รุ่น Ateed 1.2 สปอร์ตสีขาวและรางวัลอื่นๆอีกมากมายรับฟังได้ทางคลื่นสวทยาลาเฟมความถี่ 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 95 เมกะเฮิรตซ์21นาฬิกาเป็นต้นไปมาร่วมลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในปีนี้ไปด้วยกันนะคะ
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Ajan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khoai kwam santi suk, kwam jamren, kwam berkat, kwam preser, kwam suk. Soal soal teruk kok kai suk. Senang linang, senang line. Happy happy happy. Jomi dia tanpa fang ti korup rak tuk tan dia kau dematis dia. Jumpa yo pasti amale. Dalam ruangnya bahasa kong rau. Bahasa kita. Kap ayah pa o bojo ya lah. Bahasa kita dengan ayah pa o bojo ya lah. Setiap malam. Tuk kun, tuk kun, tuk kun. Sikit-sikit semalam. Kelanit, kelanit, kelanit. Sikit-sikit. Kelanit, kelanit. Semalam sikit, semalam sikit. Ke ni malam. Nit ni sikit. Nit, nit. Sikit, noy pun sikit. Nit, noy. Ha, sikit juga. Nit, noy. Nit, noy. Nak kata nit, noy. Mi, nit, noy. Kumingin je mai, minit noy, ada sikit lah. Dan saya kata gitu, tak mai pun jangan, mi noy kap, pumingin noy, amu ada duit sikit. Lian luk lai kon, pera anak banyak, dai tun cak, obaca, boleh modah di obaca. Tun, tun ni modah, tun kan siksa, moda belajar ke? Moda belajar. Ha, kan siksa moda belajar. Ha, lek-lek noi-noi, sikit sebanyak. Lek-lek noi-noi, sikit-sikit. Sikit-sikit. Halo-halo, moda sikit-sikit. Can pertom, can anuban ke pertom. Anuban dengan pertom. Songpan ba. 2000 ke ต่อ ปี setahun ต่อ ปี การ ศึกษา setahun แล้ว deh 2,000 บาท มัธยม ตอน ต้น มัธยม มัธยม มัธยม ตอน ต้น นี้ คือ ม. 3 ม. 3 deh panggil มัธยม ตอน ต้น ม. 3 ngaji sekat ม. 3 ม. 1 ม. 2 ม. 3 tu 4,000 kau 4,000 บาท ม. ปลาย Mo play, matium akhe. Mo si mo ha mo hok. Ho ni, 6,000 baht. Nei buka. Ini tun-tun awaca. Moda awaca. Nekap, ni kira awaca ni neng. Awaca sikit deh. Wani rau kun. Doi kamwa, kam to tau. To, to kugo. To tau. Ko, to kugo tau tau tau kugo kugo kugo tau tau tau tau nan misi ka kugo kugo kugo kugo ada pak kaki dia jale male pala dia ngok ngak ngok ngak dia jale male pala dia ngok ngak ngok ngak tau tau tau tau nan misi ka siti den ma tam Mantam hua. Pengak, pengak. Ngongak, ngongak, pengak, pengak. Ini. Top tuan, top tuan. Top tuan peleng tau. Ulik-ulik lagu. Lagu kuro deh. Kuro, kuro, kuro. Kuro ada pak kaki. Dia jalan malai pala. Dia ngongak, ngongak. Tau, tau, tau. Tau nami si ka. Siti dan ma. Mantam hua. Pengak, pengak, pengak, pengak. คืนนี้คําว่าแตกสระเอตอเตาก็ไก่แตกสระเอตอเตาก็ไก่แตกแตกแตกแตกนี่เป็นจ่อเฮ้ยเป็นจ่อเป็นจ่อแก้วแตกกลับจ่อหัวแตกปลาลบจ่ออะไรอะไรที่แตกแตกนี่เป็นจ่อ หัวแตกปลาลบจ่อขา แตกมีไหมขาแตกกับที่เจาะเข้าไปเจาะนะแตกไปเจาะทีนี้ถ้ามีผสมจับปูด้วยผสมนี่จับปูผสมจับปูแตกอะไรครับแตกคอมันก็ปวดจนแตกคอกูจะคอเสียเลยหุ้นอยู่ดีๆก็เสียอะไรแตกคอเตะกิจแตกคอเหนื่อยน้อยก็สี่พอก็สี่แล้วต่างคนต่างเหนื่อยเลยเหนื่อยคนนู้นก็เหนื่อยคนนั้นก็เหนื่อยไม่ไหวตะเลาะเลยแตกคอไปเจาะคอสี่ไปเจาะคอสี่นี่แตกคอไปเจาะคอสี่แตกคอต่อไปถ้าแตกเงินน่ะมีเงินอยู่ 1,000 บาทคุณช่วยไปแตกหน่อยสิแตกเงินนี้ทุกการุยปัจจรุยเว้ยแตกเงินปัจจรุยมีเงินอยู่ 1,000 1ใบดุซีบูปะตึนอปากา100 จะใช้100100ก็ต้องไปแตกเงินขนมปะจรุ่ยเว้ยปะจรุ่ยขนมปะจ่อปะจ่อปะจรุ่ยแต่ว่าถูกกาดุ่ยใบพันหนึ่งใบกับใบร้อยสิบใบปะจ่อปะจรุ่ยวันรายย่อไปแตกเงินหน่อยตุกการุสกิเวยิบปัจจารุสกิเวเอาใบยี่สิบให้ได้1,000เบลซีบูสำหรับบริจาคเด็กอุจจสเด็กก็บุดะบริจาคด้วยสเด็กก็บริจาคเด็กวันรายย์สเด็กก็คือบุดะให้รายย์เด็กเรียนทัดิกะงานจิตทัดิกะสเด็กก็บริจาค20 บาทได้หลายคนบริจาคเยอะเลยได้หลายคนครับได้หลายคนอันนี้แตกเงินถูกกาดุยอาตัวปะจ่อดุยปะจ่อไม่ใช่ปะจ่อหรอกปะจ่อสะดุยสิทีปะจ่อดุยต่อไปคำต่อไปแตกฉานนี่คือเด็กเรียนหนังสือนะคือความรู้ใจเก่งเดี๋ยวนี้แตกฉานโยใจไงจิตุอิลมูนเดียวนะใจหมายความความรู้เขาแน่นจริงๆใจโยปันนะ53 5587 86อันนี้แตกฉานความรู้เดียวใจอีกก็อันยอมาตราสุขคุณอีกตัวหนึ่งสุขคุณ12908อันนี้แตกฉานตัวป้อยเงาดอกแตกฉานใจความรู้นะใจต่อไปถ้าแตกดับอ่ะแตกแล้วก็ดับแตกเนี่ยไปจอดอกดับนี่ปัดเด้ถ้าแตกดับแล้วมาตีแตกดับแล้วมอเตอร์ไซค์นั้นไม่ได้ขี่นานมันแตกดับมอเตอร์ตัวมาตีมาปุ๊บมอเตอร์ตัวสตาร์ทไม่ติดมันแตกดับมอเตอร์มาตีสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทได้ดับถ้าแตกทับอ่ะแตกทับนะทหารนะเราไปเพื่อตะกออเมริการุกกับอิหร่านไม่รู้ทหารฝ่ายไหนลาวีระเบิดลงมาลาวีดูในคลิปอะไรคลิปเด็กพอระเบิดลงมาก็กลัวตายก็ลาวีลาวีหรือแตกทับนี่ลาวีเปื่อยบางคนก็ลาออกไม่ยอมไปสงครามเพราะไปก็ตายถ้าไปอิหร่านมีทะเลทรายถ้าไปก็ตาย เลยแล้วแตกทับลายเปื่อยลายเปื่อยตามบกตามบกเปื่อยแตกทับหรือแตกทับนี่ฮัลโหลกันหรอฮัลโหลใครเขมรใครแตกทับฮัลโหลเนี่ยฮัลโหลต่อไปนะครับแตกเนื้อสาวแตกเนื้อสาวpecah daging sah ni kalau balik kita pecah darah lah jadi anak darah dah minum dunum bangkong dunum tengok di apa di kopek je ada kopek tu macam termada lah tak เนื้อสาวละแตกเนื้อสาวละอายุ15แล้วอายุ17 18แล้วแตกเนื้อสาวบางทีพิจารณาก็ได้มาสู่เคบาลีนะเข้าเกณฑ์ศาสนาภาวะแล้วแตกเนื้อสาวพิจารณาก็ต่อไปถ้าเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดวัวควายเป็ดแตกฝูงนี่พิจารณาเอาแหวเห็นละตักเล็กแตกอะไรแตกฟูงปิจ้าเขาแหวปิจ้าเขาแหวแตกฟูงปิจ้าเขาแหวปิจ้าเขาแหวเป็ดแตกฟูงมีไหมเป็ดแตกฟูงเป็ดนี่ไม่ค่อยมีนะเป็ดไม่ค่อยมีที่ว่าแตกฟูงเวลาต้อนพี่เห็นละมาสักอันแหน่เห็นละสักอันแหน่ไม่ค่อยจะแตกฟูงเชื่อฟังผู้นำไปทางไหนก็ไปทางนั้นก็ทัวร์กินกับอันนั้นอันเดียวก็ตื้อปลาข้าวคอมาสวดแล้วกันแดดแกะก็เหมือนกันแกะนี่สมที่อะไรครับอะไรเยอะแกะที่มีเยอะที่สุดในเอเชียเราก็คือประเทศออสเตรเลียอยู่ในออสเตรเลียแล้วพอมาเอเชียเราก็ไปออสเตรเลียในออสเตรเลียนี่มีแกะเยอะแกะนี่บิริงเวลาจะทำกุรบานเนี่ยแกะจากออสเตรเลียจะส่งไปเมกาเนี่ยไม่ต่ำกว่าตะบอพอดอ3ล้านตัวติโกอิบอยโกอะไรแกะเยอะนะบรรทุกขึ้นเรือนายขับปลาเหลาแกะนะไม่รู้กี่เที่ยวไม่ต่ำกว่า3ล้านตัวต่อปีแกะบิริงสำหรับคนทำฮัตแล้วก็ต้องเสียดำอุตุเอวาจีนบายาเดใช้แกะจากออสเตรเลียเยอะนะเยอะแตกฟูงนี่ปิจ้อเขาแหวแตกฟูงต่อไปแตกพานปักกูรวยแตกพานนี่ปักกูถ้าผู้ชายก็แตกพานนี่ปักกูเดี๋ยวนี้อมรวบรวมเบนป้าตาหางดอกมาปอกกอดดูบุเล่บินีดอกปักกูแล้วแตกพานปักกูเราเว้ยบุเล่บินีนะเจ้าแตกพานทีนี้ถ้าเป็นช้างอะแตกมันช้างแตกมันหรือตกมันถ้าจริงๆแตกมันนี่ปิจอมเนาะเวลาอะไรครับเวลาเขาทำอะไรมะพร้าวนะน้ำมันมะพร้าวนะแตกมันแล้วปิจอมเนาะแตกแยกนี่ปิจอมลอยยังไงล่ะไปจบหรอกยังไงไปจบหรอกทีนี้ในบ้านเรานี่จุฬารัฐมนตรีมาตั้งหุกกรมปากกัดนี่สำหรับเพื่ออะไรครับไม่ให้ในหมู่บ้านเรานั้นไปจบหรอกต้องเสียเวลากับปงไปจบหรอกแตกแยกนี่ไปจบหรอกไปจบหรอกไม่มีความสุข แตกแยกในครอบครัวก็ไม่มีความสุขแตกแยกในมัสยิดไม่มีความสุขเหมือนมะมุงไม่มีความสุขแตกแยกในหมู่บ้านก็เช่นกันไม่มีความสุขถ้าแตกแยกแล้วแตกแยกประจบหลอกประจบหลอกประจบหลอกต่อไปแตกระแหงแตกระแหงนี้ดินอากาศร้อนมากนะช่วงดูร้อนทำให้ดินในทุ่งนาแตกระแหงมันก็ระดิ่งตัวและบนเนื้อตานอกตรงก็ปานักละเยาะร้อนเกินไปนะทำให้แตกระแหงมันก็อีกสองคำแตกร้าวนี่ความสัมพันธ์บัตกิแตกร้าวนี่บัตกิส่วนใหญ่ก็ญาติพี่น้องโอ้ยว่าก่อนนี่ถ้ามีแตกร้าวบัตกิเพราะสมบัติก็น่าวิตกถือว่าแย่งสมบัติทำให้แตกร้าวกันญาติพี่น้องอันนี้ไม่ดีไม่ดีแตกหักนี่เป็นเจ้าบุกกุ้ยฉันจะไปพูดกับเขาให้แตกหักไปเลยอโมโนกิกเจ๊ดงานดีเยอะทุบุกเจ้าบุกกุ้ยบุกเจ้าบุกกุ้ยสลาลูบุกเจ้าบุกกุ้ยสลาตาตาตาบุกเจ้าบุกกุ้ยคนนี้ตาบุกเจ้าบุกกุ้ยนี่ครับเอาครับเล็กๆน้อยๆสกิสบ้างเยอะเด้เจ้ามาเลยทุอดสิบเยอะอ๋อปัญญาตลาดจอกบ่ได้มาแล้วนี่ปัญญาตลาดจอกเว้ยมีต้องมาเด้

0: กว่า25ล้านคนขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้าน7แสนรายภายใน24ชั่วโมง
1: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในวันที่2ล่าสุดเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วทั้งสิ้น 25,118,135 คนสำหรับผลการดำเนินงานใน2วันนี้ระบบการตรวจสอบและการคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วถึง 5,704,015 คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วรวมกว่า 24,200,000 คนหรือคิดเป็น 96.6% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบประมาณ 430,000 รายพบว่าส่วนใหญ่ 99.5% เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงมีบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำความผิดในเงื่อนไขของโครงการของรัฐในอดีตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ด้านผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางขานรับนโยบายรัฐบาลร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
2: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระบบขนส่งมวลชนทางรางเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคประชาชนโดยมีหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงเข้าร่วมโครงการซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการทุกรายยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในสัดส่วน60/40ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านกรมการปกครองสั่งการอำเภอลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนและร้านค้าสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส
3: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบว่าประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาทิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการเร่งอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในระดับพื้นที่โดยตรงสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuaythaipass.thดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
6: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Radio Thailand Jana FM 95 MHz
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

0: Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Power Khayala Radio untuk Anda.
2: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้น

0: ที่ทั่วประเทศสามารถดูแลผู้สูงอายุกว่า 250,000 คนส่วนบ้านบางแคปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่ในการดูแล250คนในลักษณะที่พักอาศัยประจำไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลหรือประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจและแบบพักอาศัยประเภทเสียค่าใช้จ่ายขณะเดียวกันมีผู้ยื่นความประสงค์เข้ารับบริการประเภทเสียค่าบริการมากถึง 5,877 คนสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสถานดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นกระทรวงพม.จึงเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย7ชั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้สูงอายุได้อีกประมาณ300คนพร้อมย้ำว่าจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนควบคู่กับการยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงให้มีคุณภาพมาตรฐานและครอบคลุมทุกมิติเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเร่งรัดการจัดสรรนมโรงเรียนให้ถึงมือนักเรียนภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานแก้วิกฤตสภาพคล่องอสค.อย่างเป็นรูปธรรม
2: นายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงประเด็นกระบวนการจัดสรรนมโรงเรียนที่พบว่าในขณะนี้ยังมีหลายโรงเรียนที่ยังไม่รับการจัดสรรนมให้ไปถึงนักเรียนว่าได้หารือกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะพยายามเร่งรัดให้นักเรียนได้รับจัดสรรนมโรงเรียนให้ได้อย่างทั่วถึงภายในสิ้นเดือนนี้ในส่วนการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.นั้นขณะนี้มีการเริ่มกระบวนการดำเนินการแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานมาช่วยดูแลและกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาเร่งด่วนรวมถึงทิศทางในการขับเคลื่อนอสค.ให้เป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่คาดภารกิจเสร็จสิ้นสิ้นเดือนนี้
3: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัด4พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้ภาพรวมล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่ประกอบกับเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่และควบคุมจุดความร้อนที่ยังหลงเหลืออย่างเข้มข้น
4: ป่าสมบูรณ์ประน้ำใต้ผิวดินประมาณ30เซนติเมตรซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและมีน้ำหล่อเลี้ยงเพียงพอนอกจากนี้ยังจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ

0: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
1: ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24 ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

0: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073 203 584

0: ไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
1: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเปลี่ยนบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
6: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์ตอนกลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาจังหวัดยะลาเส้นได้แห่งภูมิปัญญาสู่พลังเศรษฐกิจของชุมชนคุณผู้ฟังครับท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนในตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกำลังได้รับการยกระดับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนนั่นคืองานปักผ้าของกลุ่มสตรีบ้านลำพญางานหัตถกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมความประณีตและเรื่องราวของคนในพื้นที่ผ่านลวดลายบนผืนผ้าในทุกๆเช้าคุณจินตนาเจ็บพงครูผู้สอนกลุ่มศิลปาชีพบ้านทำเนียบตำบลลำพญาจังหวัดยะลาได้รวมตัวกลุ่มสตรีกันอย่างอบอุ่นนั่งล้อมวงปักผ้าด้วยฝีมือที่ละเอียดอ่อนเข็มและได้ถูกถักทอเป็นลวดลายดอกไม้และลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นงานฝีมือเหล่านี้ไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแต่ยังเป็นตัวแทนของเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนชาวลำพญาคุณจินตนาเจ็บพงเล่าให้ฟังว่าการปักผ้าต้องใช้สมาธิเคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์และเป็นภาพวิวดูแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตา
7: การปักผ้ามันต้องใช้สมาธิพี่เคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์พี่ก็เป็นภาพวิวก็เป็นภาพวิวเป็นภาพที่แบบพอเห็นปั๊บก็คือพี่เอาเลยมันดูแล้วมันรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตายากตรงที่ต้องมีความพยายามเหมือนต้นไผ่เนี่ยเหมือนของพี่ต้นไผ่ใช่ไหมทำยังไงให้มันซอฟให้มันดูแล้วคือสีมันเข้ากันเราต้องเล่นสีว่าเขียวมีเขียวอ่อนเขียวแก่แล้วก็มาไล่ขาวคือไล่มาเป็นเหมือนของจริงเลย
6: เมื่อแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ได้รับการผลักดันไปในระดับประเทศงานหัตถกรรมพื้นบ้านจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนซอฟต์พาวเวอร์หมายถึงการใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังในการสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับประเทศในวันนี้กลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มอาชีพเล็กๆอีกต่อไปแต่กำลังก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านงานฝีมือบนผืนผ้าเส้นได้ที่ถูกปักทีละเส้นจึงไม่เพียงงานศิลป์แต่คือเรื่องราวของชุมชนความพยายามของผู้คนและความหวังในการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับคนลำพญาจากผืนผ้าเล็กๆในหมู่บ้านชายแดนใต้วันนี้กำลังกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนยะลาสู่สายตาของคนทั้งประเทศ

0: คุณผู้ฟังครับท่องยามูคาเฟ่เป็นคาเฟ่เล็กๆในชุมชนบ้านทุ่งยามูตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับที่นี่ไม่ได้มีแค่บรรยากาศดีๆน่ารักสบายๆแต่ยังมีไอเดียที่เปลี่ยนพื้นที่หน้าร้านให้กลายเป็นร้านผักชุมชนให้ชาวบ้านนำผลผลิตมาวางขายจนกลายเป็นเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครครับคำว่าท่องยามูมาจากการออกเสียงในภาษาใต้จากทุ่งเป็นท่องส่วนยามูหรืออ่านว่ายาหมูเป็นภาษามลายูเป็นชื่อเรียกลูกชมพู่เล็กๆสีแดงจุดเริ่มต้นมาจากคุณโก้อัศพงษ์วงกระจ่างที่ชอบทั้งกาแฟการตกแต่งและวิถีชีวิตชุมชนโก้เริ่มจากการเปิดร้านเล็กๆหลังเลิกงานจากท้ายกระบะของพ่อจากนั้นค่อยๆขยับขยายมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคาเฟ่อย่างที่เห็นในปัจจุบันด้วยแนวคิดที่ง่ายๆว่าคนในชุมชนอยู่ได้ธุรกิจก็อยู่ได้ต้องพึ่งพากันจากคนที่ชอบปลูกผักอยู่แล้วก็จึงลองเอาผักที่ปลูกมาวางหน้าร้านก่อนจะชวนชาวบ้านให้นำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคมาฝากขายโดยตั้งราคากันเองขายได้เท่าไหร่ก็รับไปเต็มๆโดยเขาจะทำหน้าที่จดเอาไว้ป้าคนนี้เอากล้วยมา4หวีป้าคนนี้เอามะละกอมา4ลูกเราก็จดไว้พอตอนเย็นขายได้เราก็มาเอาเงินกลับไปไม่น่าเชื่อว่าไอเดียดังกล่าวของคุณโก้จะช่วยให้ผักของชาวบ้านขายดีขึ้นเรียกว่าขายหมดทุกวันเมื่อเทียบกับแต่ก่อนที่วางขายกันเองที่หน้าบ้านแต่เหตุที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากโก้ไม่ได้ให้ชาวบ้านเอาผักมาวางขายเฉยๆแต่เขายังช่วยออกแบบตกแต่งร้านให้สวยงามเอาตะกร้ามาวางเรียงกันจากใส่ถุงหิ้วธรรมดาขายก็นำมามัดจัดแต่งให้ดูน่าซื้อสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นทำให้เวลามีลูกค้าผ่านมาทั้งจากข้างนอกชุมชนและภายในชุมชนเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าร้านกาแฟอยู่แล้วก็ได้มาอุดหนุนผักปลอดสารดีๆในราคาที่ย่อมเยากลับไปรับประทานด้วยโดยเฉลี่ยวันหนึ่งหากมีผลผลิตมากพอจะมีชาวบ้านนำผักมาฝากวางหลายสิบครัวเรือนสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ต่ำกว่าหลักพันบาท
1: ปกติผมเป็นลูกหลานชาวเกษตรอยู่แล้วเพราะที่บ้านก็ทำเกษตรปลูกผักแล้วก็ผมก็เอามาตั้งวางขายก่อนแรกๆวางขายอาจจะไม่ได้มีมากคือเราไม่ได้เน้นปลูกขายเท่าไหร่เน้นว่าเหลือจากที่เราปลูกกินนะครับแล้วก็เอามาวางตั้งหน้าร้านของผมก็ไม่ได้ปลูกเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงเราได้ช่วยชาวบ้านในชุมชนด้วยครับเป็นคือเหมือนหน้าร้านเป็นตลาดให้กับชุมชนเลยครับทุ่งยามูเป็นเสน่ห์ของชุมชนอยู่แล้วคือเป็นเสน่ห์ในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงแล้วก็เป็นเกษตรสมัยใหม่ที่รู้จักแบบเอามาว่าตอนยุคสมัยอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาทำการตลาดให้มันดูทันสมัยขึ้นแต่เราก็ยังรักษาวิถีชุมชนเหมือนเดิม
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจากคาเฟ่เล็กๆจะกลายเป็นพื้นที่ที่เชื่อมทั้งคนธุรกิจและชุมชนเข้าไว้ด้วยกันสมกับความตั้งใจดีตั้งแต่แรกของคุณโก้ที่อยากให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ของชุมชนอย่างแท้จริงทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่ว่าจะมานั่งเล่นนั่งกินข้าวขายผักไปด้วยกันบางทีสิ่งที่ทำให้ธุรกิจอยู่ได้นานอาจไม่ใช่แค่การขายของเพียงอย่างเดียวแต่คือทำให้ทุกคนหรือคนในชุมชนรอบตัวอยู่ได้ไปพร้อมกัน

0: สารคดีเชิงข่าวตอนปัญหายาเสพติดกับความหวังที่ไม่ดับสิ้นคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมและสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติดซึ่งแพทย์ระบุแนวโน้มอาการกำเริบซ้ำมักสัมพันธ์กับการกลับไปใช้สารอีกครั้งท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากการทดลองใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือกัญชาก่อนเกิดอาการหลงผิดหวาดระแวงนอนไม่หลับและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวบางรายอาการถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นนายแพทย์กิฟลันดอลล์จิตแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้ฟังว่าสารกระตุ้นประสาทมีผลโดยตรงต่อสารสื่อประสาทในสมองหากใช้ต่อเนื่องหรือในปริมาณสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเภทหรืออาการทางจิตอื่นๆคุณหมอยังได้อธิบายพร้อมย้ำว่าการรักษาไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยาแต่ต้องบำบัดทั้งภาวะเสพติดและโรคจิตเวชควบคู่กัน
1: คือตัวยาเสพติดค่อนข้างมีผลยาเสพติดแต่ละตัวเนี่ยมีผลต่ออาการทางจิตที่แตกต่างกันครับตัวอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตในลักษณะจิตเภทก็คือหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงก้าวร้าวอย่างนี้น่าจะมากที่สุดในบรรดายาเสพติดทั้งหมดที่มีในบ้านเรานะครับอัตราการเกิดอาการในลักษณะจิตเภทเนี่ยก็มีข้อมูลว่าประมาณเกือบ1ใน3ของคนที่ใช้ยาบ้าครับถ้าลองลงมาตัวกัญชาก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะกัญชาก็จะแนวโน้มที่จะเกิดอาการจิตเวชคล้ายๆจิตเภทเนี่ยน้อยลงหน่อยกระท่อมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็น้อยลงไปอีกดังนั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นยาบ้าเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวชค่อนข้างสูง
0: ปัญหายาเสพติดกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่การป้องกันในระดับโรงเรียนการเฝ้าระวังในชุมชนไปจนถึงการพัฒนาระบบบำบัดรักษาเพื่อให้เข้าถึงง่ายและต่อเนื่อง
1: พอเลือกยากเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการรักษายาเสพติดที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับคือการป้องกันป้องกันเนี่ยอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันได้นะครับนอกจากภาครัฐที่ลดซัพพลายลดจำนวนที่เข้ามานี่นะครับเจอว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครอบครัวที่มีการรับฟังกันที่เข้มแข็งที่เข้าใจกันนะครับที่ไม่ด่าทอไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเด็กได้นะครับอันที่สองชุมชนที่มีการป้องกันที่ดีชุมชนที่มีกิจกรรมให้เด็กชุมชนที่มีการติดตามเด็กชุมชนที่มีการป้องกันพฤติกรรมเด็กชุมชนที่มีไม่ปล่อยปละละเลยเด็กให้ไปไหนมาไหนกลางคืนชุมชนเหล่านั้นก็ช่วยป้องกันยาเสพติดได้อันนี้ในแง่การป้องกัน
0: ถึงวันนี้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต้องมาร่วมบูรณาการกันกับผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่สำคัญต้องลดการตีตราที่มักทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการรักษาเพราะการรักษาคือโอกาสครั้งใหม่และความเข้าใจคือยาที่สำคัญไม่แพ้ยาเม็ดใดในโลก

0: จัยของชาติคือความสะอาดของบ้านเมืองค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบเฟมความถี่92เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก

0: มีสักทีนะพ่อ
1: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: รัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางของกรมธนารักษ์อย่างเคร่งครัด
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมกรณีเจ้าพนักงานของรัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปอัดประจุไฟฟ้าหรือชาร์จไฟของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่สำนักงานกพ.เสนอและจะแจ้งให้คณะกรรมการปปช.ทราบต่อไปในการนี้รัฐบาลได้กำชับให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าที่กรมธนารักษ์ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการควบคุมกำกับดูแลบุคลากรในสังกัดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
7: การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันขบวนรถเชิงสังคมยังเปิดให้บริการตามปกติย้ำภาพเอกสารหลุดเป็นเพียงแนวคิดภายในเพื่อการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์ต่อเพื่อป้องกันความสับสนการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทางอีก16ขบวนจนสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและนักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้บริการโดยยืนยันว่าเป็นเพียงบันทึกข้อความภายในเพื่อนำข้อมูลขบวนรถที่มีผู้โดยสารน้อยมาเริ่มต้นศึกษาเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนเปลี่ยนไปอย่างไรและจะสามารถปรับปรุงเส้นทางหรือนำหัวรถจักรและตู้โดยสารไปหมุนเวียนให้บริการในเส้นทางที่มีความต้องการสูงกว่าย้ำในวันที่1มิถุนายน2569จะไม่มีการยกเลิกหรือปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติในทุกเส้นทางทั้งนี้การรถไฟขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
9: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆทั้งพื้นที่รับสมัครณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาโดยเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลา 5:00 นและเริ่มรับสมัครอย่างเป็นทางการระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นพร้อมจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทั้งจุดรายงานข่าวจุดถ่ายทอดสดจุดลงทะเบียนและระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องด้านความปลอดภัยและการจราจรได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่รวม225นายดูแลความเรียบร้อยตรวจตราพื้นที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครและประชาชนโดยรอบเพื่อให้กระบวนการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยของชาวกรุงเทพมหานครชนันชิดาสันทองรายงาน
7: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันพุธที่27พฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
2: ตอนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะเรา2คนค่ะชัยนันท์แก้วกล่อมชัยสินคนคล่องพร้อมเสิร์ฟนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้พี่สายชนีสร้างช่างเทคนิคค่ะนี่กดไลค์กดเลิฟมาเลยนะคะFacebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระทักทายกันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะสำหรับเช้านี้ตามข่าวไปด้วยไปกับเรานะคะทุกช่องทางเลยนะทักกันมาได้อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ฟ้าฝนต้องตามกันด้วยวันนี้กรุงเทพอากาศสดชื่นสดใสแจ่มใส

0: มาอัปเดตให้ฟังแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงนั้นขณะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาไล่เรียงให้ฟังกันแต่ว่าตอนนี้ไปที่พยากรณ์อากาศกันก่อนซึ่งสำหรับประเทศไทยค่ะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ
1: ค่ะวันนี้ฝนใช่เลยทางพนมสุราษฎร์ตอนหัวรุ่งนะคะจากพี่กิตติมาส่วนอ่างทองร้อนค่ะพี่บุญธรรมบอกมา
0: ค่ะ
1: นะคะพี่พรทิพาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าในทุกๆวันพี่สายันมาแล้วป้าวันดีมาแล้วสุขสันต์วันพุธนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่อัชราอ่าเช้านี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอยู่ที่ไหนทักกันมาเพิ่มเติมได้กับเพจข่าวยามเช้าบางท่านฟังทางวิทยุฟังช่องทางอื่นๆก็ทักมาเพิ่มเติมกันนะคะพอคุณเชนันบอกเรื่องของอากาศแล้วล่าสุดค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนะคะในส่วนของตอนตีห้าที่ผ่านมานี่เองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนางสาวสุกัญญานียะวินชานท่านก็มีประกาศจากกรมอุตุเป็นฉบับแรกเลยนะคะฉบับที่หนึ่งเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมก็คือเริ่มพรุ่งนี้นะคะจนถึง1มิถุนายน2569โอ้นี่วันหยุดชดเชยพอดีเลยนะวันจันทร์นะคะยังไงอย่างที่รายงานไปก็ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักนะคะแต่บางท่านก็บอกว่าหน้านี้มันหน้าฝนแล้วนะเพราะว่ากรมอุตุประกาศเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะคะก็เตรียมความพร้อมหลายอย่างแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องชาวเกษตรกรต่างๆก็เตรียมลงไร่ลงนากันแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าสู่ฤดูการผลิตแล้วนะคะการเพาะปลูกแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยตามข่าวไปด้วยกันค่ะ6:13 นไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.หลายประเด็นทีเดียวที่ออกมาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเลื่อนประชุมครม.สัญจรนะคะที่จะมีขึ้นต้นเดือนมิถุนายนเลื่อนไปก่อน1เดือนนะคะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาออกไป1เดือนเนื่องจากว่ามีหลายๆประเด็นที่ยังไม่แล้วเสร็จต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยแล้วก็รอหารือท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางถึงกรุงเทพนะคะวันนี้ซึ่งทางด้านนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวานนี้นะคะ26 พฤษภาคม 2569ท่านก็ได้พูดถึงการประชุมครม.ถึงกรณีการเลื่อนการประชุมออกไปก่อนนะคะโดยเฉพาะในการลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่สงขลาคือเดิมทีกำหนดช่วงมิถุนายนนี่แหละ
0: ค่ะ
1: วันที่8ที่9มิถุนายนท่านก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากตอนนี้มีหลายประเด็นที่อยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จแล้วก็พอท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเดินทางกลับมาประเทศไทยก็จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือทันทีเบื้องต้นอาจขอเลื่อนกำหนดการออกไปประมาณ1เดือนนะคะทางนี้ก็ได้มีการหารือร่วมกับสำนักงบประมาณแล้วก็สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไว้แล้วแต่จะเลื่อนออกไปนานแค่ไหนนั้นต้องรอหารือท่านนายกแล้วก็ขอความเห็นจากท่านนายกรัฐมนตรีก่อนค่ะ
0: มาดูกันถึงเรื่องพ.ร.ก.เงินกู้นะคะที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญก็รับในเรื่องของคำร้องเอาไว้นะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยทางด้านของก็คือทางด้านของสภาพัฒน์เองเนี่ยตอนนี้ก็ระบุเช่นกันว่ากำลังร่างคำชี้แจง

0: ที่จะส่งสารรัฐธรรมนูญในเรื่องของพรก.เงินกู้ตอนนี้ก็บอกว่าสำเร็จแล้วนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก่อนที่จะเข้าไปประชุมกันถึงเรื่องของการจัดทำคำชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญในประเด็นพระราชกำหนดเงินกู้โดยระบุค่ะว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเอกสารคำชี้แจงจะมีจำนวนกี่หน้าเนื่องจากรายละเอียดสุดท้ายเนี่ยนะยังอยู่ในระหว่างการหารือกันภายในโดยเรื่องดังกล่าวค่ะมีกระทรวงการคลังนั้นเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการในเรื่องนี้สำหรับการจะส่งคำชี้แจงนั้นค่ะขณะนี้ก็ได้มีการร่างเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันและส่งให้กับทางด้านของนายปกรณ์นินประพัฒน์อนินประพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการสภาพัฒน์ที่จะพิจารณาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วแต่ยังไม่ทราบชัดเจนว่าจะมีการยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเมื่อใดโดยต้องสอบถามทางด้านของนายปกรณ์อีกครั้งหนึ่งส่วนบทบาทของคณะกรรมการกันกรองนะคะทางด้านของนายดนุชาก็ระบุค่ะว่าจะต้องมีการพิจารณาร่วมกันอยู่แล้วแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องสอบถามทางกระทรวงการคลังเนื่องจากตนเองเป็นเพียงกรรมการและในการประชุมเมื่อวานนี้นะคะยังไม่มีวาระเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวรวมทั้งยังไม่มีการที่จะเรียกประชุมเพิ่มเติมโดยต้องรอดูว่าจะมีหน่วยงานใดเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่ค่ะ
1: ด้านนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นคำชี้แจงพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทผ่านการกันกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะยืนยันว่าไม่ได้ทำเพื่อสร้างคะแนนนิยมแต่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ให้สัมภาษณ์ที่ตอนที่อยู่ฝรั่งเศสอยู่นะคะถึงกรณีดังกล่าวที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงออกพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทของ5 หน่วยงานให้ตรวจสอบนะคะว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา2-3 ครั้งแล้วนะคะท่านนายกบอกว่าเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้ตามที่มีคนกล่าวอ้างว่าหาเสียงหรือเปล่าหรือเพื่อคะแนนความคะแนนเพื่อความนิยมหรือเปล่านะคะแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงค่ะท่านนายกบอกว่าตรงนี้เพื่อกระตุ้นแล้วก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศท่านนายกบอกด้วยนะคะว่าในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะไม่ไปก้าวล่วงว่าถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าในการทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าถ้าขัดก็จะดำเนินการต่อไม่ได้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดคือประชาชนค่ะ
0: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็อยู่ในทางด้านของภารกิจเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะซึ่งการไปฝรั่งเศสในครั้งนี้อย่างที่เราได้ทราบกันคือจะก็มีการไปพูดคุยทางด้านของเศรษฐกิจกันด้วยเช่นกันนะคะซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ระบุนะคะว่าการเดินทางเยือนสาธารรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้ภารกิจต่างๆสำเร็จผลตามที่ได้เตรียมการไว้ทั้งการได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนไทยในฝรั่งเศสค่ะรวมทั้งการได้พบหารือกับทางด้านของนายเอมารูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยในโอกาสอันดีที่ในปีนี้ไทยและฝรั่งเศสค่ะครบในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต170 ปีค่ะซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเข้าใจระหว่างกันและเปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพโดยได้หารือกันทั้งในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสในการลงทุนของทางด้านภาคเอกชนของทั้ง2 ประเทศซึ่งจากการพบกับทางด้านของตัวแทนภาคเอกชนค่ะทางด้านของฝรั่งเศสได้รับการยืนยันค่ะว่าจะมีการเพิ่มการลงทุนในไทยซึ่งไทยนั้นจะต้องตื่นตัวและพร้อมรับการเข้ามาลงทุนในครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวให้กับภาคเอกชนค่ะทั้งในฝรั่งเศสเองทางยุโรปเองนะฮะโดยเฉพาะการเร่งการเจรจาเขตการค้าเสรีและก็สหภาพยุโรปนั่นคือ FTA ของไทยแล้วก็ทาง EU ด้วยให้แล้วเสร็จค่ะเพื่อที่จะสร้างศักยภาพในการแข่ง ข่งขันในเรื่องของการส่งออกของทางประเทศไทยนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังยืนยันด้วยนะคะว่าสินค้าไทยในมุมมองของสภาพยุโรปขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและตรงตามมาตรฐานของนานาชาติแต่ยังคงมีข้อติดขัดในเรื่องของสินค้าทางด้านของการเกษตรเนี่ยที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นค่ะว่ารัฐบาลจะไม่เจรจาแล้วทำให้ประเทศเนี่ยต้องเสียเปรียบนะในครั้งนี้ที่เดินทางไปแล้วก็จะไม่มีผลประโยชน์เนี่ยของประเทศไปสร้างข้อตกลงที่ทำให้เกิดความสูญเสียโดยเด็ดขาดด้วยค่ะ
1: ค่ะเราท่านจะเห็นภาพนะคะว่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนี่ยออกมารับท่านนายกท่านนายกก็ยกมือไหว้แบบไทยท่านก็รับไหว้แบบว่าเป็นคือรับไหว้แบบไทยอ่ะ
0: ค่ะ
1: และมีช่วงโพสต์เมดอินไทยแลนด์ร้องเพลงลบลิขสิทธิ์คือแต่ตอนนี้เพลงของน้าแอดคาราบาวนี่ดังมากเลยนะ
0: ค่ะเมดอินไทยแลนด
1: ์
0: นะก็ดิฉันได้ฟังแต่เด็กๆนะเพลงเนี้ย
1: เ
0: น
1: าะ
0: ต้องดูซิว่ามีการเผยแพร่เนี่ยปีพุทธศักราชไหนแต่ว่าเกิดมาก็ได้ฟังแล้วนะเพลงนี้นะ
1: ก็เพราะแล้วก็ชัดเจนเลยนะคะทำให้แบบอุ๊ยบางทีเพลงเนี่ยสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะหลายท่านก็บอกว่าดูเหมือนการเห็นความน่ารักแล้วก็เป็นกันเองคือชื่นมื่นมากๆเลยนะคะแน่นอนละค่ะว่าเดี๋ยวกลับมาก็คงจะมีความคืบหน้าในส่วนของหลายๆเรื่องเพราะท่านนายกเนี่ยไปเหมือนเป็นเซลแมนของประเทศไทยเลยนะไปนี่ก็เหมือนไปขายของไปเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเราเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รอติดตามกันเอาวันนี้ถามหน่อยใครลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วผลเป็นยังไงบ้างมี SMS ตอบรับมายังไงบ้างหลังจากที่รัฐบาลก็เปิดโอกาสตั้งแต่เมื่อวันที่25ใช่ไหม
0: 25
1: วันนี้วันที่3
0: 26 27ก็คือวันนี้วันที่3เข้าสู่สำหรับท่านที่ลงทะเบียนใหม่เอี่ยมกริ๊กที่เขาบอกว่าต้องให้ระบบเนี่ยพิจารณาตรวจสอบเป็นระยะเวลา3วันเอาวันนี้27ก็เท่ากับ3วันวันนี้แล้ว
1: ใช่ก็คือตลอดทั้ง5วันนะคะ25ช่วงนี้แหละจนถึง29ใช่ไหมปรากฏว่าจำนวนสิทธิ์โดยประมาณเนี่ย3ล้านสิทธิ
0: ์
1: หรือจนกว่าจะปิดลงทะเบียนคือ29พฤษภาคมแล้วแต่เกณฑ์ไหนจะถึงก่อนนะคะปรากฏว่าล่าสุดเราเช็คเรียลไทม์นะตอนนี้ 6:22 นะคะสิทธิ์คงเหลืออยู่นะ 5,043,346 สิทธิ์เมื่อคืนดู4ทุ่มประมาณ6ล้านก็ประมาณล้านนึงอะโอ้เขาบอกว่าวันแรกเนี่ยลงกันซะระบบหน่วงกันไปเลยแต่ล่าสุดก็คือยังคงมีนะยังเหลืออยู่ละ5ล้านเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะ
0: ใช่ถือว่าเยอะ
1: นะคะ2วันผ่านไปเป็นยังไงรัฐบาลบอกว่ายอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยทะลุไปโอ้25ล้านคนแล้ว
0: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆนะก็มีการสรุป2วันที่มีการลงทะเบียนกันไปโดยด้านของนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลออกให้60พี่น้องประชาชนอีก 40%
1: ค่ะ
0: หลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยเป็นวันที่2เมื่อวานนี้ช่วงเวลา10:07 น.เมื่อวานนี้ก็คือล่าสุดที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาคือมีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วทั้งสิ้น 25,118,135 คนตรงนี้ค่ะซึ่งรัฐบาลบอกว่าสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของทางรัฐบาลอย่างลดหลามโดยในจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดค่ะโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสเดิมอยู่แล้วซึ่งมีอยู่ประมาณ74%และเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่อีก26%สำหรับผลการดำเนินการในวันที่2นี้ค่ะทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันค่ะว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วถึง 5,704,015 คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้ค่ะมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วกว่า24,200,000 คนถือว่าคิดเป็นร้อยละขนาดนี้เนี่ย 96.6 นะฮะของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดโดยในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องของการตรวจสอบเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ 430,000 รายตรงนี้นะ 430,000 รายตรงนี้คือข้อมูลเขาบอกว่าพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 เนี่ยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการนี้ค่ะที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นๆของทางภาครัฐนะรวมถึงเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยก็คือมีบางส่วนเป็นผู้ที่เสียชีวิตนะหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขของโครงการรัฐในอดีตมานะ
1: คะ
0: ทางด้านของท่านรองโฆษกท่านก็ย้ำนะครับว่าตัวเลขนี้สะท้อนว่าระบบลงทะเบียนสามารถที่จะรองรับปริมาณผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากได้อย่างมีเสถียรภาพนะคะมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะเดินหน้าดูแลระบบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยนะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมบางท่านก็บอกว่าโอ้แล้วยังไงเนี่ยคิดยังไงคำนวณยังไงรู้สึกว่าบัญญัติยางของการคำนวณร้อยละเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้าแล้วฉันจะต้องจ่ายเท่าไหร่ยังไงเท่าไหร
1: ่ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆคำนวณเพราะว่าจะเริ่มมิถุนายนเดี๋ยวข่าวยามเช้าจะมาเรียกว่ามาเคาะมาช่วยกันคำนวณไม่ยากแหละท่านทราบดี100เนี่ยเอาง่ายๆเลยรัฐบาลจ่ายให้60บาทเราจ่าย40บาทเอาง่ายๆนะคะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้มีหลายท่านเนี่ยรายงานตัวมาแล้วว่ายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจ้านี่พี่วนิดาพี่พรพนาบอกว่าผ่านแล้วค่ะหลายๆท่านก็บอกมาผมลงทะเบียนไทยช่วยไทยสำเร็จแล้วครับพี่สุพิษนี่อย่ารับข้อความเมื่อวานรอวันเดียวได้สิทธิ์แล้วครับลงวันเดียวได้สิทธิ์เลยนะคะไทยช่วยไทยพี่สุเทพได้เรียบร้อยแล้วค่ะสมัครใหม่ก็ได้ค่ะนี่พี่สุริยาท่านไหนเป็นยังไงบ้างหรือว่าเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรไหมพี่ฟ้าสนั่นโอ้โหชื่อน่ารักจัง ลงทะเบียนแล้วนะครับส่วนพี่ออนวิภาระยองผลไม้ออกแล้วนะคะสละทุเรียนลองกองมังคุดโอ้โหว่าแล้วก็หิวเลยนะคะพอพูดถึงไทยช่วยไทยแล้วเนี่ยหลายท่านก็เข้ามาติดตามโอ้โหเยอะมากเลยช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวมีข่าวดีนะข่าวยามเช้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนวันก่อนท่านผอ.น้องวิไลลักษณ์รุ่งสมัยค่ะผอ.ส่วนกระจายเสียงในประเทศท่านก็พาพวกเราเนี่ยทำ5ส.เนา
0: ะ
1: เก็บโน่นนี่นั่นข่าวของโน่นนี่นะอุ้ยไปเจอเสื้อข่าวยามเช้าแล้วก็กระเป๋าข่าวยามเช้าสีม่วงนะคุณชัยนันท์คุณแอลเดี๋ยวมีข่าวดีเดี๋ยวจะไปปรึกษากันว่าอาจจะมีข่าวดีรัฐบาลสนับสนุนไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมข่าวยามเช้าเราก็ FC เราเยอะทั่วประเทศไทยเราก็จะมีแจกของรางวัลนะคะเดี๋ยวจะเป็นเสื้อหรือจะเป็นกระเป๋าเก๋ไก๋นะคะสะพายไปได้ทุกที่ก็รอติดตามแล้วกันนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้กรมการปกครองนะคะโดยอธิบดีนฤชาโคสาศรีวิไลท่านก็อธิบดีกรมการปกครองนะคะท่านสั่งการอำเภอลงพื้นที่ด่วนค่ะไปอำนวยความสะดวกประชาชนแล้วก็ร้านค้าสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งตอนนี้ประชาชนบางส่วนเนี่ยเจอปัญหาเนาะในการสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเช่นบางคนก็สแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไม่สำเร็จไม่มีความเข้าใจหรือขาดความเข้าใจไปนิดหนึ่งมันก็เลยไม่สำเร็จทำให้ตอนนี้ธนาคารกรุงไทยหลายสาขามากพี่น้องประชาชนแออัดกันมากท่านก็เลยบอกสั่งด่วนไปเลยถึงผู้ว่าทั่วประเทศเลยนะคะทุกอำเภอเลยบอกว่าช่วยลงไปช่วยพี่น้องประชาชนกันหน่อยผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครแล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้ถุงเงินเกี่ยวกับร้านค้าถ้าเป็นเป๋าตังค์เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนนะคะให้ไปช่วยหน่อยเพื่อจะได้ให้อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดมอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านบูรณาการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะส่วนท้องถิ่นเนี่ยลงไปหน่อยช่วยบริการประชาชนในพื้นที่นะคะจะได้สะดวกกันมากขึ้นสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสหลายท่านยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการได้นะคะถึง30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่เป็นยังไงร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ
0: สำหรับเงื่อนไขผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะตอนนี้ก็อย่างที่พี่น้อยได้บอกไปว่าก็ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ค่ะที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569อันนี้คือสำหรับร้านค้าใหม่ป้ายแดงเลยนะโดยร้านค้าทั้ง2กลุ่มนี้ค่ะที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วจะต้องเข้าไปตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินให้เรียบร้อยเพ
1: ื
0: ่อการลงทะเบียนที่สมบูรณ์สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการก็สามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuithaiplus.th ค่ะ
1: ค่ะผ่านไปประมาณ7นาทีพี่น้องประชาชนก็ทยอยลงทะเบียนคนละครึ่งออกขอภัยเขาไทยช่วยไทย plus นะคะประมาณ 2,000 กว่า 5,000 กว่า
0: ตื่นเช้ามา
1: ก็ทยอยกันนะ
0: ค่ะก็ทยอยกันแต่เช้า 2,000 กว่าน
1: ี่พี่จารินีบอกว่าลงวันเดียวได้สิทธิ์ยอดเยี่ยมมากนี่มีบางท่านมีกำนันอะไรนะอยู่จังหวัดไหนบอกว่าหอกระจายข่าวเนี่ยซ่อมไป1สัปดาห
0: ์
1: พี่น้องประชาชนไม่ได้ฟังเสียงตามสายตื่นสายกันเลย
0: โอ้ขอบคุณ
1: ขอบคุณมากเลยที่ถอยยามเช้าช่วยให้ปลุกคุณผู้ฟังรับอรุณแล้วก็ตื่นไปด้วยกันนะคะ
0: ค่ะ
1: พักกันสักครู่ค่ะติดตามตีคอนร้องข่าวจากคุณบุญมาสีมาศเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายยังมีเรื่องราวหลากหลายรออยู่ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายโครงการในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญแล้วครับที่มีจุดมุ่งหมายในการสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้มีความร่วมสมัยก้าวไกลสู่ระดับสากลและยังสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนทั่วประเทศไทยกันด้วยครับโดยมีแนวคิดหลักตามพระดำรินั่นก็คือผ้าไทยใส่ให้สนุกครับผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผ้าไทยให้กลายเป็นแฟชั่นที่คนทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันผ่านการออกแบบที่ทันสมัยและตอบโจทย์วิถีชีวิตคนยุคใหม่โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่และการตลาดมาผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมเริ่มต้นที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครครับที่นี่แหละครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครจนประสบความสำเร็จเป็นดอนกอยโมเดลขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆและความยั่งยืนกันด้วยครับและนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายผ้าอย่างเช่นลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีลายขิดนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้ช่างทอผ้านำไปต่อยอดครับตลอดทั้งมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ4ภูมิภาคทั่วประเทศไทยอันได้แก่จังหวัดอุดรธานีนครพนมสงขลาเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์กันด้วยโดยมีทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนได้เร่งเครื่องขับเคลื่อนโครงการนี้แหละครับอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ พระสิริโฉมและพระกรณียกิจด้านผ้าไทยเพื่อให้เยาวชนและประชาชนคนไทยโดยทั่วไปนั้นได้ซาบซึ้งและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมส่วนทางด้านการฝึกอบรมและเชิงปฏิบัติการนั้นก็ยังได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นนักออกแบบและนักการตลาดลงพื้นที่พัฒนาทักษะให้กับกลุ่มช่างทอผ้าในเรื่องการจับคู่สีเทรนโลกและการตัดเย็บกันด้วยมีการประกวดผ้าลายพระราชทานเพื่อกระตุ้นให้ช่างทอผ้าทั่วประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาฝีมือการย้อมสีธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเยือนฝรั่งเศสครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569นายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นสำคัญอันได้แก่ประเด็นที่1คือส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอย่างเช่นพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และ Data Center ครับประเด็นที่2ประเด็นสำคัญที่2คือการเจรจาความตกลง FTA ไทย EU ซึ่งก็เป็นนโยบายสำคัญแล้วครับที่รัฐบาลเองก็มุ่งมั่นจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และขอบคุณฝรั่งเศสแล้วครับที่สนับสนุนกระบวนการเจรจาตลอดมาครับประเด็นสำคัญประเด็นที่3คือยกระดับความมั่นคงสู่ความปลอดภัยไซเบอร์จากที่ทั้ง2ฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอบราโกลจะขยายสู่ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปราบปรามสแกมเมอร์และภัยออนไลน์กันด้วยครับประเด็นสำคัญประเด็นที่4นั่นคือสถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมาโดยประเทศไทยก็ยึดมั่นในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลและก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้โพสต์ภาพคู่ถ่ายคู่กับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพร้อมเพลง Made in Thailandโดยย้ำว่าประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงให้ความร่วมมือที่ดีต่อกันเอ้าเพลงนี้ยังจำกันได้ไหมครับกับเพลง Made in Thailand ที่ร้องว่า Made in Thailand แดนดินไทยเราเก็บกันจนเก่าเรามีแต่ของดีๆของคาราบาวนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายด้านนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยมีการแท็กเพลงที่ชื่อว่า Made in Thailand ของวงคาราบาวของประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งวงคาราบาวนั้นก็เป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตระดับตำนานของประเทศไทยเลยทีเดียวหลังจากให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลที่ทำเนียบปาแลเดเลลีเซพร้อมระบุข้อความว่ามีความสุขที่ได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ซึ่งประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงเสริมสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของความไว้วางใจความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดและความร่วมมือในด้านเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์และความมั่นคงเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการเยือนฝรั่งเศสนั้นทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมทีมไทยแลนด์ถกสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสเชิญนักลงทุนใช้ไทยนั้นเป็นประตูสู่อาเซียนหนุน FTA ไทย EU ดันเศรษฐกิจมูลค่าสูงกันต่อไปด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมหารือกับภาคธุรกิจฝรั่งเศสณกรุงปารีส โดยย้ำความพร้อมของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนสู่เอเชียและอาเซียนพร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดแล้วครับคาดกันว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปได้อย่างน้อย 40% และก็สร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนระยะยาวในไทยกันด้วยซึ่งประเทศไทยเองก็ยังคงมุ่งยกระดับมาตรฐานสากลพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเสริมทักษะแรงงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจโลกยุคใหม่และบทบาทในห่วงโซ่มูลค่าโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีวาระต่างๆที่แจ้งกันออกมาเรื่องราวต่างๆซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการแจ้งว่ารัฐบาลเลื่อนประชุมครม.สัญจรเดือนมิถุนายนนี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็เปิดเผยว่ามีโครงการเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยแล้วครับว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือเรารู้จักกันว่าครม.สัญจรนี่แหละครับซึ่งเดิมนั้นได้กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569เนื่องจากว่าการประชุมครั้งดังกล่าวนั้นมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดเลยทีเดียวจึงจำเป็นจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็สอดคล้องกับกรอบงบประมาณของภาครัฐกันด้วยจึงมีความจำเป็นอย่างนี้เช่นนี้แหละครับที่จะต้องขอเลื่อนการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ที่หาดใหญ่ออกไปก่อนครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนรอบด้านกันเสียก่อนนั่นเองครับพี่น้องมาถึงเรื่องของการโฆษณาที่มันเกินจริงวอนในโซเชียลมีเดียกันมากมายก่ายกองบอกว่าทองคำเปลวกินได้เอ้ากินได้จริงหรือเปล่าอย่างไรมาฟังรายละเอียดความจริงตรงนี้กันครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีได้ส่งทางสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผนึกกำลังกับทางอย.นี่แหละครับให้คุมเข้มบอกว่าทองคำเปลวกินได้พร้อมพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงว่อนในโลกโซเชียลจี้แพลตฟอร์มดังๆปิดกั้นเลยครับเตือนผู้บริโภคแล้วครับบอกว่าเช็คก่อนซื้อวันส่งผลต่อสุขภาพครับพี่น้องเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยเรื่องนี้ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้ออกมาเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบและควบคุมการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือฟอยล์โลหะสีทองสำหรับตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและขนมบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลังพบว่าสินค้าจำนวนมากมายใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะว่าทองคำ 24K กินได้รับประทานได้โดยไม่มีข้อมูลยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและก็ไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์กันด้วยครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุเลยครับว่าสคบคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อ อย.ของกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาความปลอดภัยของวัสดุที่นำมาใช้กับอาหารควบคู่กับการขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่ๆดังๆต่างๆนำสินค้าที่ใช้ข้อความเข้าข่ายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดออกจากระบบหรือเทคดาวน์ไปเสียซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากแพลตฟอร์มออนไลน์ดังๆรายใหญ่ๆอย่างดีเลยทีเดียวครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานและทุกแพลตฟอร์มเลยครับที่ร่วมเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ขอเน้นย้ำผู้ประกอบการออนไลน์ทุกรายเลยครับว่าให้ขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดครับคือขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดพร้อมฝากคำแนะนำถึงผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อทองคำเปลวหรือฟอยล์ตกแต่งอาหารนะครับว่าให้ตรวจสอบ3จุดสำคัญคือจุดที่1ดูฉลากและรายละเอียดสินค้าว่าระบุชัดเจนหรือไม่อย่างไรว่าใช้ตกแต่งหรือบริโภคได้ตรวจสอบอันที่2ข้อที่2คือตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าและเอกสารรับรองมาตรฐานตรวจสอบข้อที่3คือเลี่ยงสินค้าราคาถูกผิดปกติที่อ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์โดยไม่มีหลักฐานยืนยันแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าหรือโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวงหรืออาจไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.thและศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศมีอยู่ทุกจังหวัดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐ

0: กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบคุ้มครองประชาชนถูกหลอกรายวันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและคณะผู้บริหารสคบได้ประชุมหารือกับทางพลตำรวจตรีสารุธแขวงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเลยครับโดยในที่ประชุมนั้นก็ได้มีการหารือแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งที่ผ่านมานั้นสคบและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อบก.ปคบนี่แหละได้ทำงานด้วยกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีการลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำความผิดต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมไปถึงคดีต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำคณะของสคบนี่แหละมาหารือกับหน่วยงานที่มีบทบาทต่อการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆให้มันมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นครับทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติซึ่งที่ผ่านมานั้นก็มีการประสานความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมก็แจ้งได้ที่ไหนแจ้งได้ที่สายด่วนของสคบเขาละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะแจ้งที่แอปพลิเคชันก็ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับหรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.หมายเลขของเขาคือ1135 1135อย่างไรก็ตามครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายขอเตือนย้ำเตือนกันว่าก่อนโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งและก็อย่าลืมหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อด้วยนะครับพี่น้องเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ถูกหลอกนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Live Creators มีการอัพสกิลไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับตีคล้องร้องข่าวส่งท้ายในวันนี้กับการจุดประกายอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่เมื่อทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Live Creators Upskill ไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่กันครับเอารายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยโดยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อว่า RPK Live Creatorsราชประชาซุปตาติดเลนส์ครับโดยมีนายชัยวัฒน์บุญชาวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสาวถนิมรัตน์แก้วทนุงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษในฐานะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ร่วมงานดังกล่าวครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานครแหละครับซึ่งก็มีผู้เข้ารับการอบรมที่มีจำนวนทั้งสิ้น72คนก็แบ่งเป็นนักเรียน54คนและครู18คนรวมทั้งสิ้น18ทีมด้วยกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับโครงการนี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และกรมประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันเจรนัยเพชรจากราชประชานุเคราะห์ให้ฉายแสงในโลกยุคดิจิทัลโดยในปีนี้นั้นก็ได้ยกระดับความเข้มข้นของหลักสูตรเพื่อมุ่งสร้างนักเล่าเรื่องรุ่นใหม่แหละครับส่วนทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมก็ได้กล่าวให้โอวาทและก็เปิดการอบรมความตอนหนึ่งว่าในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสื่อออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่สำคัญในการแสดงศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัดสิ่งสำคัญคือการสนับสนุนให้ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้ค้นพบความสามารถในตนเองพร้อมนำทักษะเหล่านั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยและมีจริยธรรมตลอดจนเรียนรู้การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันว่าAI นี่แหละครับมาช่วยยกระดับการผลิตผลงานและร่วมกันสร้างเครือข่ายมิตรภาพเพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาโรงเรียนและชุมชนกันต่อไปครับและนอกจากนี้แล้วความพิเศษและความเป็นสิริมงคลสูงสุดของโครงการในปีนี้นั่นก็คือคณะครูและนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดนี้จะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันด้วยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งถือเป็นพลังใจและแรงบันดาลใจอันสูงสุดแหละครับในการผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไปครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องยกมือลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:55 นะคะกลับมาช่วงท้ายของข่าวยามเช้าเราเหลือเวลาประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ3 นาทีใช่ไหม 3 นาที 4 นาที
1: ค่ะ
0: เรื่องของเหยื่อรถไฟชนรถเมย์นะคะล่าสุดค่ะทางด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็บอกว่าได้อนุมัติเงินเยียวยานะคะสำหรับช่วยเหลือเหยื่อผู้ที่รับผลตรงนี้นะคะ6รายแล้วก็บอกว่าไม่ต้องถอดบทเรียนแต่ว่าต้องแก้ปัญหาทันทีตอนนี้การเยียวยาผู้เสียชีวิตได้อนุมัติเงินเยียวยาไปแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายนะคะดังนั้นนะคะโดยขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้เยียวยาไป2,900,000 บาทแล้วก็จะมีอีก300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งขสมกแล้วก็ทางการรถไฟเนี่ยจะดำเนินการอนุมัติก่อนนะคะเช่นเดียวกับผู้บาดเจ็บก็ได้ไปเยี่ยมแล้วก็เยียวยาเบื้องต้นส่วนผู้ก่อร้ายอื่นๆก็จะดำเนินการต่อไปนะคะทีนี้ในส่วนของทางด้านสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสหภาพการรถไฟก็สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการบริหารจัดการไม่เพียงพอจะต้องรับเจ้าหน้าที่เพิ่มไหมอย่างไรซึ่งคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าถือเป็นข้อเสนอ1ข้อนะคะที่น่าสนใจจากสหภาพการรถไฟก็เชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถทดแทนได้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการลดคนแต่ไม่ได้นำเทคโนโลยีมาให้มาใช้นะคะอย่างเต็มศักยภาพแล้วก็ถ้าหากจะต้องเพิ่มบุคลากรอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการจ้างเพื่อไม่ให้เป็นภาระผูกพันกับงบประมาณด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของคมนาคมก็มีการพูดคุยกับในเรื่องของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบทางรางนะคะจะนำงบจากกองทุนเลขทะเบียนสวยเนี่ยมาจัดการปัญหาด้วยส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ช่วยกันนะคะเมื่อฟังผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพในปริมณฑลหรือจังหวัดไหนที่มีในส่วนของรถไฟผ่านระมัดระวังไว้อย่าประมาทเนาะเห็นข่าวหลายอย่างเหมือนกันบางคนอาจจะชะล่าใจหรือบางคนเห็นในคลิปต่างๆนะคะอย่าประมาทไว้นะคะจะได้ปลอดภัยกันค่ะ
1: ค่ะเอามาดูในส่วนของทางกกต.กันหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดทางด้านของนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากตม.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาท่านบอกว่าในส่วนของกกต.ตอนนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อยู่แล้วแต่มุ่งเน้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งค่ะให้ทำงานให้ผิดพลาดเนี่ยน้อยที่สุดทุกหน่วยเลือกตั้งท่านว่าอย่างนี้อย่างเมืองพัทยาก็ต้องมีการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่คิดว่ามีความพร้อมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่จะเข้ารับการอบรมได้ซึ่งมีเวลาพอสมควรเพราะจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเมืองพัทยามีไม่มากแต่ในส่วนของทางกทม.ท่านบอกว่า มีหน่วยเนี่ยมากถึงประมาณ 6,000 หน่วยก็จะเน้นไปที่ตัวประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถที่จะดูแลทางด้านของกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยคนอื่นๆได้เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ไปอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นที่ยอมรับด้วยแล้วก็จะให้เกิดการผิดพลาดให้น้อยที่สุดด้วยเช่นกันค่ะ
0: เริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะ28 พฤษภาคมถึง1 มิถุนายนจะมีการรับสมัครแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภารับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทม.นะคะทางปลัดกทม.เองก็เตรียมพร้อมประชุมความพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยการจราจรด้วยนะคะพื้นที่สื่อมวลชนด้วยเพราะว่าโอ้โหจะใช้เจ้าหน้าที่เยอะมากนะคะในการที่จะดูแลตรงนี้ซึ่งก็เน้นย้ำทุกภาคส่วนในการกระบวนการที่จะมีการเริ่มต้นขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา